วงตะวันและอาจารย์วิลักษ์ศรีปาสางประพันธ์ชิดนุสันตาจุ่มปาอือกะโลมนัทวุฒิบุตตะสล้อน้อยปกรณ์ศิริประเสริฐสล้อหลวงและพินเปี้ยนิวัตแสนพิชัยควบคุมพระมหาอาทิตย์อาทิตย์โจน้อมถวายในนามกองทุนมรดกธรรมกำสอนหลวงปู่จันทร์กุสโลและคณะศิษยานุศิษย์วัดป่าดาราพิลมทุกผู้นายคน

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังตีฮักทั้งหลายครับมาป้ากับรายการบ้านเฮามันเน็ตกับ CM77.com นะครับวันนี้ผมกระทำน้อยดำเนินรายการเนอะนะครับก็ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสองโมง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินนะครับก็วันนี้ป้ากันแห่งวันหนึ่งเนาะนะครับก็ทักทายกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปบ่ได้อู้เอ่ยกันทางวิทยุนะครับเปิดเพลงกันฟังเพลงกันนอกห้องก็ฟังรายการต่างๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็กำลังปรับปรุงสถานีเนอะนะครับเพราะว่าทางคอมพิวเตอร์นะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับมันยังใช้ไม่ได้เต็มที่นะครับก็ต้องขอสุมาอภัยตัวแล้วกันนะครับที่ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ตอนนี้ก็มาฟังอย่างนั้นก็ลองฟังกันพอแล้วกันเนาะนะครับในการวันนี้นะครับ
0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุ

นาสักกะเลนะน้อมสักกะละองค์พระสถานยกมือสิบนิ้วไก่คิ้วเกศาข้าขอปูชาไหว้สาก้มเก่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีปารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตากำจุนตรัสมูลกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใดคือเขาป้นภัยไร้ทุกข์ลดป้นจากกองอบายมุขได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสคือกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้งสามประการใส่งามบ่เศร้าระบือนามไปตัวต้อง

อาจะธานีมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์แห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้ชอบดีรู้โลกแจ่มแจ้งชาวพุทธทุกคนจดจำเตื่อมแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้คือแพร่กระจายขยายไปใจชาวพุทธก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเรื่มใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกลาพระธรรมนำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจะขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจไหวสารนึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้แนะนำซึ่งกำสั่งสอนศิษย์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เนิดเจ้าก็จะเอาข้าวห้ำเรื่องธรรมะเรื่องธรรมาจาัดมาเล่าคือพี่น้องได้รับฟังเพื่อประดับความรู้ซึ่งพอออกภาษาลาพระเจ้าวัดวาอารามต่างๆทุกแห่งในอดีตมากระจักเตศธรรมมหาชาติกันนะครับพุทธจนแล้วลอยกระทงพุทธครับก็กันทศพรกันหิมะปานกันตาณขันเนาะวันณประเวทกันตุจกกันจุลปนกันมหาปนกันกุมารเนาะกันมทีกันสักบันกันมหาราชกันสักติและก็กันนครกัน13กันพอดีจะมาเล่าคือพี่น้องได้รับฟังหลายวันอยู่นะครับผู้สนใจใคร่ในธรรม13กันโปรดฟังเป็นข้าวห้ำกระเมือง

วันนี้จะฮือพี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ฟังกันที่7กันที่7กันมหาปนกันที่8กันอูแมนกันที่9มาทีจะฮือพี่น้องได้รับฟังเป็นข้าวห่ำกับเมืองครับกันทวน7นี่กันมหาปนลำดับธรรมานเตสนาถึงมหาปนกันทวนเจ็ดปริเชตอันพระพุทธเจ้าหาเตศนานมาส่วนพรามผู้หาพายามบดใดกันว่าง่ายนาเข้าไกลสู่ดงขวางด้วยหนต่างอันผ่านเจตบุตรหากบอกมันก็เตียวโศกป่าหิมะวันและจะเตะเทละโลเอาย่อๆดีกว่าดอกเป็นข้าวห้ามแตะจัตตาปัดตังกำยังบ่แล้วก้อยฟังเตอะแก้วแม่เมยปลายปอมฝนตอนปู่พามเท่าหน้าผากเขียมขนปะโต้กันมหาปนท่วนเจ็ดเด้อเจ้าก้อนใกล้ตามธรรมองค์คำเหนือเกล้าไข่ฮือหมู่เฮาได้ฮู้ปู่เท่าปู่หลามหลอกพามเสียฮู้ใจจึงชอบสู้ยินดีบุญเข้าป่าไม้ไปปะฤาษีอัตตะอัดจุดตะชียินดีบ่หน่อยจึงจากกำหวานเหมือนตานสูนอ้อยตีข้างหิมดอยเมื่อนั้นตุกพ่องก็จ้าปุดฉาที่สั้นเหมือนเป็นห่วงอันมาเหมือนเท่าแก่ข้าวเก่ากำสักเสริญจนหรือสีเจินย่างนอนกินข้าวลุ่มแจ้งลายถีทะชีผู้เท่าถามถึงรำเนาป่าไม้วงกฎคิรีมีไหนแต่ไส้ขอตัวตั้นได้ไข่มาหนต่างกฎโก้งองค์ตาปะสาวิชัชนาไข่จ่าตอบถ้อยเป็นป่าดงนาลูกขาใหญ่น้อยพ่อปุ่นดีกอยหมดลำอาสลอาสมฤาษีมีใกล้หนองน้ำกลางเถื่อนถ้ำปูดอยดอกบัวดอกป้านพ่อปุ่นดีขอยยามลมจอยหอมตัวปากกว้างดอกซ้อนหอมไก่ดอกใหม่ดอกใหม่ดอกตั้งดอกเล็บมือนางอ่อนก้อมดอกสารปีก็มีพร้อมพร้อมตายเหินตะล่อมเองจันของกินอิ่มต้องก็มีเหมือนกันบะหนุนบะตันม่วงมันบะห้าหมู่พลาหารพลาหารคือลูกไม้หัวมันนั่นนะครับพลาหารสุกหวานอยู่ท่าสับปะขวยามากล่ำโกดสอไม้เห็นบ่อบะแฟนตุ้มน้ำก้อยแก็บตีนถ้ำคำยวงละสมูลละเว้งปิวแดงกองหลวงฝ้ายเขือเปลี่ยนปวงขิงแกงยาแก่สัตว์มีหลายนกลายนกแต่ไก่เถื่อนนกแลแล้วหุ้งกะเว้าทันไหนไก่แจ้นกทุ่งแล้วหลวงหัวยุ่งเซลดงก็มีนกสปะในป่าในดงแต่มีตังนกเก้านกเขาละหงปาตาเอื้องดงตุ่มมงนกเป่าหน้าเขียวหน้าเขียวติดตังนกเขียวติดตังตังนกแขกเต่านกยางแยงเงาขอบน้ำสัตว์สี่ตีนกินหญ้าและน้ำก็มีจุกำจุปายละมั่งตำแน่จอนแจ้มีหลายกวางทลายงัวแดงเสือแพ้วราชสีนางนี้บางแบ้วมีตังควายแล้วแหดจ้างบกขลนีบ่มีเป่าว่างกลางป่ากว้างหิมดอยป่าข้าวป่ากั้งกังตังหูปล่อยหูปูหอยป่าแค่
ta mỏi bà chữa bà chữa xiềng than bài bài chữa xiềng than bài chữa bữa chạy bữa ta phá xả phụ trả cao tan chạy pram có xúc bản nhìn đắc chừng là lạ sĩ ti dù sắm nắc chắc nỉ tổng phai âm là xếp níu nôm côm côm kề xả và thắc khí na leo khâu bà quang vùng cột khí lý bền tỷ sụp sang mắc cả tàng tàn thay cắn tất sơ bôn mòn khôn con cây nhục mưa cả vây văn tà sang văn na âm ra tới tên ý vạt vàng cầm con lên này hơi nè thảm จะไปเขาวงกตนะจะไปเสาะขอจารีกันหามาเป็นคนใจฮือนางอมิตตาเมียฮักเนาะก่อนจะออกไปก็ยกมือไหว้วันตาหรอกปทักขีนาคือปทักศีลแล้วก็เข้าปากกว้างวงกตคีรีเป็นตี้สืบสร้างมักกาต่างต่างไทยจะได้ละครับทีนี้กำเดียวเฮาก็จะมาฮือท่านได้ฟังกันทวนแปดจะเป็นข้าวห้ำกำเมืองคือพี่น้องได้ห้ำฟังกันกูมาละบันก็รู้สึกว่าเป็นที่นิยมกับเลิกกันนี้นะครับเจอห้ำฟังต่อจากนี้ครับ

นะเดือนยี่ร้อยกระทงเดือนเปงกาอย่างนะครับเปิ้นจะเตะธรรมมหาชาติหลายวัดหลายวาทีเดียวครับจะมีการจะตั้งธรรมมหาชาตินั้นจะต้องตั้งขันตั้งหรอกเปิ้นมีขันตั้งจ้างร้อยมาร้อยอย่างเนี้ยนะครับขาดราชวัตรสี่แจงนาวิหารขาดราชวัตรเวทปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยเนาะในวิหารก็มีตุงตุงตัวปึ่งตุงอะไรอย่างนะโอ้หลายๆอย่างแล้วครับลองถามทูตเจ้าบ่เดินเดี๋ยวคือเข้าใจเตตธรรมหาจาโตปะดึงขึ้นขันหลวงบนโลกเอาครับมาฟังกันกุมารบันกันท่วนแปดคือพี่น้องได้ครับฟังครับถ้าจะเป็นเตตธรรมเมื่อไงบอกว่าขึ้นนะโมขึ้นบาลีอย่างเสร็จก็จะสาธาโวฟังลาสาโปลิสาตังหลายอาสโมอันว่าอาสลมนี่บทแห่งพญาเวสสันตละอันไกลมามาตราเต้าใดจูกาจากะพามมันก็เตี๋ยวไปด้วยหนตั้งไก่อันเจ้าจะตุตละลิสีใสหากบอกเสียงหนตั้งเต้านั้นแล้วมันก็ไปถึงจะข้างฝั่งแก้วโบคละนีเขาก็จะเป็นธรรมนะมันยาวเลยก้อนออกมาเป็นข้าวห้ามือพี่น้องฝั่งย่อขึ้นคือกุมารบันกันท่วนแปดลองฟังกันเนาะไปข่าวซออัฏฐวัจจังฟังฮื้อที่สั้นกันท่วนแปดนั่น101คาถามี101คาถานะครับพรามเท่าหัวล้านหัวลั่นดะดนดันลูกขาต้องเตียวตังมาเข้าวงกฏหันจนถึงเวลาค่ำมาเกิดกันยามเมื่อตะวันขะค่อยพรามเท่ากับยุดพักในดงสิ่งขอนเพื่อจักรับนอนรอวันลุงแจ้งเพื่อเมียตั้งหลังบ่อหวังเสแสร้งยุดพักเอาแห่งสืบเจือรอวันลุงขวายจายบ่หั่งเฮือเพื่อขอสองเจ้ากุมารจักขอเดียวนั้นมันบอกเป็นการแม่ขอกุมารเปิ้นจักบอกคือพรามเท่าผมอ่อยก้อยเยาะยองยื้อคือแม่มัดซีหนีป้นลุงแจ้งร้อยถีดีใจเหลือล้นสมกับด้านโน้นต่างมามัดซีแม่ไทยเข้าไพรพฤกษาหาผลมาไม้ละมาถวายตั้งเจ้าพรามหันได้การเนอกรานเข้าไปเฝ้าหมอบแนบคิงเนากลับนบว่าอัตตาคือตัวข้าเนี่ยนะอัตตาม่อนข้ามาปกเปื้อขอสองเจ้ากุมารขอสองนอไทยไปเป็นลูกหลานขอตั้นภูบาลฮือตานแก่ข้าฟังถ้อยว่าจีพรามพรามเต่าพรามเท่าผีบ้าปูนเวตนายิ่งนักเพื่อโพธิญาณ นะครับก็เลยตานลูกหักใจจักปะปื้มยินดีส่วนสองนอไทยได้ฟังว่าจีกันหาจะลีหัวอกแตกบ้างโอ้ยปากันลบหนีนาทีใหญ่กว้างใบบัวอำพางหัวไว้น้ำตากระไหลนองสองแก้วหมอนไทยเหมือนใจขาดเสียงชีวีหัวพรามลากลั่นละลากกั้นบุบตีองค์แม่มัตสีมีไหนเสียจ้อยเออไอ้สองกุมารห้ามให้หามัตสีเออพ่อพญาเวสสันตระเอาตาลให้ผู้พรามล่นดีไปอยู่ในหนองดอกบัวใบบัวบางหัวไว้มีไหนเสียจ้อยแม่มัตสีบ่มาห่วงหาอะไรลูกน้อยล้อลอยคอหนาวเย็นแจ่น้ำขอพระปิตาจุงมาช่วยกำกัวพรามปั่นปั่มเอาไปโอ้ไอ้เจ้าแม่พรามเท่ากะย่องเยาะเสาะหาขวัญใจเตียวตางลงไปในหนองน้ำกว้าง
ป้อยหันห้อยตีนย่ำดินสี่ข้างย่างตัวกันลงหนองนี้องค์พระปิตาจูมาจักจี้วอนสองสีเจ้ากุมารมาเถอะลูกฮักลูกฮักป้อจักกล่าวขานเพื่อโพธิญาณขอตานลูกล่าอ๋อตัวเองจะได้สำเร็จสัมโพธิญาณหวังว่าอย่างอั้นนะจะฮือตานลูกตานมดะตานลูกตานเมียมดะขอตานลูกจะลูกล่าลูกเป็นคันใดไต่ไปเบื้องหน้าขอสองลูกยาจุคิดน่อเจ้าขวัญตาก็ได้มาลำปิดจึงคิดหลอดด้วยตุยแม่ขึ้นจากหนองน้ำไปปบปิตาหมอบแน่ปาตาฝ่าตีนป่อเจ้าพระเวสสันดรก้อนแขนน่อเน่าเข้าสู่ขวคามาติพักแล้วอธิษฐานเพื่อตานลูกฮักใจจักสอบสู้ยินดีสามโลกแผ่นฟ้าทั่วล่าสุขีโยอัญชุลีป่าละมีเจ้ายื่นสองหัวใจไปกับพามเท่าสู่ป่าลำเนาหนนี้กูมาละบันกูมาลำบันกันทวนแปดนี้ขอยังเต้าอี้เนินนายข้าวบรรยายขอขยายเต้าอี้ตัวนี้วาดวังกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยเดี๋ยวข้าวกันกูมาละบันพระเวสสันดรได้ตานจาลีกันหาฮือปู่พามเท่านะครับเพื่อตัวเองจะได้สำเร็จสัมโพธิญาณในการตานบะจางว่าก็เดี๋ยวลองฟังกันต่อไปนะครับคือกันทวนเก่านะครับ

การท่วนเก้าคือการมัดชีหรือมัดทีคนเมืองฮาวายอย่างอันนะครับประเดี๋ยวแม้แต่เต้ทำก็ต้องเป็นฉบับย่อไปแล้วการมัดชีนี่มัดทู่มันหนานะเป็นธรรมะนะครับนะโมเสดยังปานนันตังลัญญามหาปันทาวีโอนนาเตตวาพระมนัสสะปิยาพุทธสุทินเนสุญาวะพลมโลกาเอกโกลาหลังชาตังอโหสิล่ามดำธรรมันเตสันนามาถึงมันสีกันทวนเก่าอันพระพุทธเจ้าหากเตสันนามาส่วนว่าพยา

ลูกแก้วเป็นตาเสียงมันบักให้ดีนะพี่น้องโว้ยเอามาย่างไฟกวยใบเป้ามะนาวดองของมันได้หมดอ่ะอํานวยนี่นะเอาไปข้าวห้ามข้าวช้อนเนาะไปว่านวีดอ่ะครับกันทวนเก้ากันมาที่90พระคาถาวีสันจะนั่งฟังใจแต่เล่ามาทีท่าทวนเก้าขอเล่าใครจ๋ามาทีกันนี่90คาถาต้านพาธนาพุทธาแผ่กว้างเกิดโกละหนกุศลไฟสร้างดินห้อนดอยคางยามนั่งแผ่นดินหวั่นไหวดังดังไล่ดังไล่ที่สั้นทลาบถึงอันดงไผ่เวสสันตละสุขอกสุขใจนอพระทรงชัยได้ตานลูกแก้วสร้างอันนิสงสมปานผ่องแผ้วเป็นหลังปกปกแนวเลิศล้ำเทพพระเทวาอาลักษ์จุ่ยกำตัวเถื่อนถ้ำพงพีแถลงวันนะเปตเป็นราชสีเสือคงก็มีเสือเหลืองคอยขวางตัวนางพญาเนื้อขิงกระด้างนอนเกิดหนต่างข้างห้องสวะหาบวางกรกับนางมาทีไปเสาะหาลูกไม้หัวมันจะไปเฮืออันไปตามพญาเฟเวสันตระพญาเวสสันตระสัมตาลลูกคือปู่พามเท่าไปโอ้หมู่เทวดากับเป็นเสือสิงกระติงเหล็กเนรมิตตัวเองมาเกิดขวางต่างนางมาทีไว้ครับสวะหาบวางกรวิงวอนขอร้องมัดสีกระหมายจ้องต่างไปเหมือนเป็นลางให้สั่งหอนหัวใจกึดห่วงอะไรสองกูมาหน่อยเก็บลูกไม้งามยามสุกเป็นป้อยกลางป่าดงดอยก็มีนักตั้งหมากหำฟันหน่วยตานหมากฟักหมากซักหมากกล้วยหมากปิ่นเงนพ่อหน่วยไม้หมากไฟหน้ากินไม้เกวนสีนินบักเกวนนะมากเกวนสีนินห่ำหอกหมาเนาะหมากหมากอ้อยมีพร้อมโลงหมากแหบนมงัวอสุกงามเป็นสร้อยไม้ขะตุ่มดอยสปะนะหมากกระตุ่มดอยสปะขำมืดลงแรงแสงสุริยะจักรลับเหลี่ยมน้อยดอยคำแสงจันทร์เคลื่อนค่อยลอยงามประจำเป็นแสงส่องนำดงดำปากกว้างเอ้ยบ่ได้กินในอย่างอะเนาะพระจันทร์พอออกละราชสื่อสิงสีเสือสัตว์ตัวเทพสร้างลีกฮื้อโหดดังนางเต้าโอ้โหน้องจะแขวนละเนาะหมู่นกคืนหังเสียงดังเศร้าๆมันมาซีกับย่างก้าวเหือนนอนพ่อเดือนเป่งฟ้าหมู่ดาวขาวผ่อนไอ้ไก่ป่ายองกรกระต่ายล่าเล่นเกยได้พ่อกอยลูกน้อยเกยเล่นบัดนี้มาเย็นค่ำแล้วถึงอาสลมคืนขมบะแค้วเสาะหาลูกแก้วกูแมนหาลูกฮักตึงบัดตักตอบขานตุกไหนบะปานบะหันลูกเต้าอ้อให้เจ้าแม่ติวสัตโซเซสีเดหาเจ้าใจสั่นมัวเมาลูกฮักย่อมือไหว้สาวาตาถามตักประจักษ์ที่แจ้งดวงไทยองค์เจ้าปีไทยว่านางนอกใจมีจูผู้ใดจึงไปอย่างอันฮะนางสยบไปองค์ใจแต่งปั้นตัดพ่อรำพันหนักน้องพญาองค์ใจแก้ไขเรียกร้องน้ำลูบถูกต้องตัวนางผิวพันหนักน้องมีสีมองจางพ่อกิ้วกลางแปดฝุ่นศูนย์ยาเอายาฮือดมปุ๊กห่มหน่อล่าลุกฟื้นคืนมาได้คิดทรงเล่าความจริงฮือนางมิ่งมิดอุทิศลูกเต้าเป็นตานมัดชีนอบน้อมพร้อมสาธุการสร้างบุญสมปานภูบาลตันเจ้าหักผาธนาบุญญาล้นเก้านิปานไฟเอาเมื่อซ้อย
สังวันนาขี่ยาข้าวจ้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าตุกตำจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ้ยนี่กันท่วนเก้ากันมาทีปะโตโตโตโตแต่ใจคอนี่เนาะกันท่วนเก้ามี90คาถา

สักกะเลนะน้อมสักกะละองค์พระสัทธายกมือสิบนิ้วไก่คิ้วเกศาข้าขอปูจาไหว้สากรมเก่าองค์พระสัมมาสัสดาเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีปารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตาการลุนตัดมูลกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใต้เฮือเข่าพ้นภัยไร้ทุกข์ลดพ้นจากกองอบายมุขได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสฮือกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้งสามประการใสงามบ่เศร้าระบือนามไปตัวต้องราชธานีเนี่ยมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์พระแห่งพระพุทธชินสีตัสลูชอบดีหูโลกแจ่มแจ้งเจ้าพุทธทุกคนจดจำเตื่อมแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้ฮือแผ่กระจายขยายไปใจเจ้าพุทธจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเลื่อมใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกล่าพระธรรมนำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจักขอนำมาประพฤติขอข้าขอน้อมใจไหว้สารบลึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้นำแนะซึ่งกำสั่งสอนสิทธิ์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เจ้า

วันนี้จะเล่าเรื่องกันทนสิบสิบเอ็ดสิบสองเพื่อพี่น้องได้รับฟังครับก้อนจากในธรรมมาเป็นข้าวห้ำข้าวซอเพื่อจะเพื่อได้ฟังง่ายขึ้นเข้าใจดีขึ้นอย่างได้หกดีจะไปละไปลืมกันนะครับเดือนนี้ลอยกระทงบุญแถมกรรมปัดเท่าป้นเป็นที่นิยมหลายวัดหลายวาเตศธรรมมหาจาตกันครับครับประเดี๋ยวก็หาฟังกันได้ยากนะครับเจริญถ้าฟังได้ต่อจากนี้ครับ

การท่วนชิปกันสักกบันนะครับล่ำดำธรรมันเตสนามาลอดสักกบันกันโทกันทวนชิปแขวดกฎหมายแขวนล่ำเลิกกันประเสริฐด้วยตาหน้าปาลามีเตโซมักว่าเตวิสุขัตติเยสุและกระเบื้องเต้ากระสัตลือสีตั้งสองพระองค์ยังเจียนจาสาธุการโคมคืนตันซึ่งอันไปมาตั้งดังอันในกาละเมื่อนั้นพญาอินตนวิเศษหูแจงเจดหอละไทยก็ขดิ่งในใจว่าอันยังเวตสันตะโรราชาในวันวานี้แห่นแหละพระอินทร์กระห้อนใจและแหละตานลูกไปมาตกมาเชี่ยงแล้วนะครับในการท่วนสิบนี่สักกบันมี43กถาเอาเป็นข้าวห้ามข้าวสอฟังง่ายดีเนาะทัศชาวัดอย่างมาฟังกันนี้โบราณก่อนขี้ปื้นจี้ไข่จ่าเป็นข้าวธรรมะองค์พระสัทธากวีล้านนาจักจ่าก้าวแท่งโพธิสัตว์ตั้งใจยังแจ่มแจ้งได้ตามคำแปลงเมียฮักกล่าวถึงพระอินทร์อยู่ถิ่นพำนักตามนักป่าฟ้าเจ้าดาวดึงได้มาล่ำปิดตั้งจิตนึกถึงมานั่งลำพึงถึงมัดมาชีเจ้ากลัวคนข่มเหงบอกเก่งนอนเน่ามาขอตัวเอาไปใจตั้นจึงประแปลงตนนะทะแลงตนเป็นคนขี้ไร้เป็นพรามบาปใบเตวมาเข้าไปนมัดองค์พระสัทธาข้าขอชายาเอาไปไว้บ้านจะเอาเมียจะขอเมียไปไว้บ้านแถมหม้อโพธิสัตว์ถีใจดีเสี่ยงท่านได้ตานเมียแปลงแต่ตักหยาดน้ำไม้ตานได้ตานเมียหักใจจักโจมจืดยินดีของตานเมียไปหลายคนเด้อตานเมียใจจักโจมจืดยินดีสามโลกแซ่ซ่องผลบุญฤาษีปื้นธรณีวันไหวลั่นล่าล้วนสาธุการบุญตานแก่กล้าฮื้อตานชายาเมียฮักแต่กันเนาะอำนวยกับเกยกืดอย่างเอียนเนอะตานเมียไปหลายคนเหมือนกันเฮาก็มันขอก็คือมันไปกันเนาะมันจะมีลูกกับกันโลกอันที่มีลูกนี่ตานมาได้เฮาเฮ้ยเมียฮักพระอินทร์กระแปลงกายอ้อยหน้าทูลตักข้าคือตนเจ้าอินตาขอคืนเมียฮักองค์แก้วแก่นตาขอคือบุญญาต้านจงเปล่งปล่อยอ๋อนี่พญาอินทร์ก็ยังบนตาลฮับไปแล้วนะและยังเอาคืนฮืออยู่ครับอํานวยเขาบ่คืนแล้วขอไปอ่ะถึงโพธิญาณไก่มาห่วงห้อยเหมือนดาวขาวลอยเลิศฟ้าพระเวสสันดรขอปอนบ่จ้าเพื่อผลเบื้องหน้าเนื้อในปอนที่ขอนี้มี8ประการอินตาประธานส่งใจไฟอ้างข้อ1ฟังเด้อนั่นขอป้อตนสืบสร้างยกโตดเบาบางหลวงป้นข้อ2มีใจไทยคนบาปล้นป้นจากเปิ้นฆ่าราวีข้อ3เป็นที่หักใจยิงอิถีไพ่ฟ้ายินดีมีใจสอบสู้4อย่ามีใจอะไรลิงลูอย่าเหมือนหอยงูเลี้ยวกดนะเปียงมิ่งขวัญใจบ่ได้ละลดมาทีแม่เจ้าองค์คำข้อ5มีอายุยืนยาวฉนำมีใจเป็นธรรมนำไปเบื้องหน้ามีลูกวิหลานสืบสานตัวล่าเคียงคู่อนาถิ่นแคว้นข้อ6นั่นนะอย่าได้ขับแค้นสินทรัพย์เนืองแน่นอุดมพักษาหารติบเนืองนองสุขสมมาฮือเจยจมบ่มีบ่เชี่ยงข้อ7แถมลาอย่าได้มดเชี่ยงของตาลเป็ดเปียงหมื่นจันก
ก่อนฮื้อม่วนก่อนฮื้อฮื้อม่วนใจคนได้สอบสั้นบริสุทธิ์ใจอันตวยมาข้อ8สุดท้ายตั้งเป็นสังกาขอองค์ปินตาฮื้อปอนหม่อนน้อยเมื่อยามดับขันโศกันเศร้าซ้อยจิตล่องลอยไปบ่จ้าลอยสู่สวรรค์ดุสิตจันฟ้าอยู่เหนือแหล่งล่าเมืองคนเสวยวิมุตติอันสภาสภาผลปั้มเป็นมงคลอยู่จุนเก่งก้าหากว่ามดขันลงมาแหล่งล่าคือมีบุญญาเหนือจันเป็นสัพปัญญูความหูที่สั้นถึงอรหันต์เจ้านิพพานสั่งวรณามาเต่าอีกเต่านี้วาดวางกรรมก่อนเลยนายเฮยอันนี้เป็นกันที่10นะครับมี43พระคาถาสักกบันนะครับเนี่ยธรรมะก้อนมาเป็นข้าวห้ำข้าวโซคือพี่น้องได้รับฟังเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นจะได้ล่ะครับเดือนยี่ร้อยกระทงเนี่ยพอถึงเตะกันกูหลายวัดหลายว่ากันทีเดียวครับแต่อำนวยเอามาออกวิทยุเพื่อคือเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้สนใจใครในธรรม13กันมหาชาติเท่านี้นะครับครับรับฟังต่อเลยครับ

การจะเต้ทำ13กันเนี่ยตะก้อนสมัยตะก้อนผมเป็นพระน้อยครูบาก็จะต้องคัดเลือกเอาเสียงอย่างทำมหาราชกันต่อไปเนี่ยที่ผมจะเล่าให้ฟังนะก็จะต้องเล่นเสียงใหญ่ๆเสียงโค้งๆมหาราชตุจกมาทีได้ต้องเสียงน้อยนะครับนิ่มนวลถ้าสักกตินี่ต้องเสียงแหลมเสียงแข็งเสียงแหลมถึงจะเต้นสักกติปุ้นจะต้องฟังเสียงพระน้อยตนใดหรือตุเจ้าตนใดที่จะฮือเต้นทำมหาจาตนะครับคือเสียงดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับครูบาเจ้าปุ้นจะไปค้นหนังฟังนะทำอันนั้นจะต้องเสียงอย่างอันอย่างอันอันนะว่าล่ำดำธรรมเตสนาส่วนว่าพระมหากษัตริย์ศรีและราชมัดนางอัฐีก็มีใจอภิลมจมชื่นยินดีซึ่งกันไปมาแล้วก็อยู่ในกู่แก้วสาลานอินตาธิราชหากเธอแต่งไว้เฮ่อแก่ตนวันนั้นแลจุนจังโกปีเบื้องปันปู่จูโชคปู่พามก็เอาสองกุมารงามปี่ด้องเข้าสู่ห้องพันอะไรเสียงหนดังไกลริ้วโลดได้60โยชน์ขนันนามันจะว่าเงี้ยวมาแถบประเทศธรรมนี่นะเสียงมันบ่ค่อยดีเวลามันเท่า มหาราชกำยังบ่แล้วก้อยฟังเตอแก้วนั่งจุ่มนุ่มฟังกล่าวถึงจูโชคหรือตู้โจกซึ่งต้องพกผ่านเตียวตางหลายวันสี่หกสิบหยดได้จุกจุกเลียวๆฮ้อนเป็นปิวไม่กัดยิ่งดวงในปวดต้องจวบตาวันแรงแสงมนองจ้องเอ้ยนกบินสู่ห้องคืนคอนเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพรามเท่าตาป่อนหาตีรับนอนต้นไม้ใหญ่กว้างหันต้นไม้กวาวนะครับกิ่งยาวสันล่างจักแป่งป่างนอนตีนั่นเปียได้เครือเขาลากเอามากั้นหวันสองมือเจ้ากุมารขืนปล่อยเอาไว้คงบ่ได้การมัดนอกกุมารนอนดินฝุ่นหญ้าเอ้ยแต่อัตตาตนบ่ทนรอท่าขึ้นนอนบนคาคบไม้เนาะตัวเองมันไปนอนบนแง่ไม้เอาสองกุมารมัดไว้ตีนต้นตีนอันที่เขาไม้ลุ่มหันนอนขี้ดินส่วนองค์ลูกขาเตวาเทพไทยฮักษาแขวนใต้พงพีแต่งตนละไม้ค่ายตนฤาษีและแม่มัทชีมาช่วยปกป้องสละสลงองค์แยงช่วยกันแต่งย่องสองหน่อผู้บ้านเรียบร้อยครับกล่อมเผาเบาครับกล่อมเพลงเบาสองเจ้ารับม้อยป้อยหายโศกเศร้าเคืองกาปืนต้นไม้นี้จารีกันหาเข้าสู่นิทราเตวาอยู่เฝ้าจวบแจ้งกลางหนเต่าตนปู่พามเท่ากับป้าสององค์เยาเคลื่อนย้ายจักลู่ถูกกังเอ้ยเหมือนดังจังไห้บอกว่ากำไส้ตุยมาไปถึงเก้าก้างต่างแยกสองขาลืมหนต่างมาตาตาก็จำมาได้โอ้มันตันใจตนมุ่งไปหนใต้โพธิ์เมืองสนใจที่นั่นโอ้ถ้าลงตุ๊กขามาหลายหลืบจั้นก็หาว่าอันสูญไปพรามเท่าตระนกสะดุ้งหัวใจเอ๊ะมันเป็นจะใดมาโพสเหี้ยเมืองนี่มาโพสที่พญาเมืองสีสนใจมึงนะครับก็เลยปล่อยตามเปียวกับคนเดียวเก่าขี้อยู่เมืองสี่ปีที่นั่นเอาแล้วก็เอาก้าจะเอาก้าไทยตัวควายงัวหลายจ้างเงินทองคำฟันปันคำจ้างมาปอร้อยเงินห้อยเป็นกำร้อยสิ่งกี่คำนำมาฮือค่าเนี่ยครับพูดถึงเอาแปลงคันตั้งเวลาจะเตะทำครับ
จังลอยมาลอยเครื่องนุ่งถลุงใต้ถุงเสื้อผ้าจุ่งน้อมนำมาหลายจังอาหารเลี้ยงดูอยู่ที่เมืองนั่นบ่มีอยากกันอันใดของกินของมักตักเต็มถลายย้อนกินลำไปต้องแตกตายเหจ้อยผู้พามครับกินจนต้องแตกครับเงินก็ไม่ได้กำคำก็ไม่ได้ห้อยเออเปิดยืดคืนเมืองลวดแม่งจวบกันพอดีสีเผือกเจ้าจ้างเปิ้นส่งตัวเจ้าคืนมาเออส่งมาหมดจังเผือกติดตามไปก็ส่งมาแล้วเป็นขวัญเมืองเก้าเป็นเจ้าขวัญตากู้พระบุญญาเวชสันดรเจ้าพระเจ้าสนใจอะไรลูกเต้าภาคบ้านเมืองเห่าเหมือนนักจึงด้านภัยสนไผ่พ้นคึกคักจุงจักจวนเจ้าคืนมาสืบราชสมบัติครองราชรัฐฐาแต่พระบิดาชลาแก่เฒ่า11กถาเนอะมหาราชเจ้าขอย่างเศร้าเต่านี้สั่งวรรณนาขี่ยาเก่าจี้ขอปงเสียงนี่นอนายจบบรรยายขยายเสียงนี่เต่านี้วาดวางกรรมก็ได้เฮยมหาราชกันท่วน11จะได้นะครับการเตะทำมหาราชตุเจ้าเสียงใหญ่ๆนะครับมุ่นขนาดครับฟังดึกดึกหนาวอดฮอตเวน่าเดินหยีนะพระบัณฑึงเปิงขนาดครับอันมหาราชได้ตัวผู้พามเท่าก็อกแตกตายเพราะมันกินจนต้องแตกทีนี้มากันที่12ครับน่าสักกติเพราะอำนวยถนัดเพราะว่าเป็นพระน้อยเตะทำตัวนี้ครับเอเวลาบ่พอให้กันเอาลวดให้เลยมโนในไข่สักกติคำลิทีแจดำลิทีแจ้งแถลงพญามี36เนื้อยกพระกถาใจจื่นศรัทธาวันตากับไหวผลเนื้อนาบุญเกื้อหนุนส่งได้สุขสมฤทัยสิ่งทรัพย์จารีกันหาปลาปลาคนกองตับประดับเครื่องย่องเรืองไรมุดจรินตะสละน้ำเย็นใสกลางป่าดงไผ่ก่อนไปหาเจ้าจ้างม้าหลีปนหมู่คนนอนเน่าหมายมาหับเอาองค์เต้ายุรญาติอู้จ๋าเดือดเศร้าตัวโขงเขตดาวอลันจ้องจ่อตุงยืนช่องโหห้องหับขวัญสะปะสะปันเนืองนันตัวล่ามงคลดิถี4ปีรอท่าเป็นเจ้าพญาครองแคว้นพระเวชสันดรได้ฟังเหมือนแม่นข้าศึกเนืองแน่นดงดีปูนดีงืดแต้แก่องค์ฤาษีลูกล่ำกวนขีมัดสีหยอดสร้อยอกสั่นขวัญหายมาหลายบ่น้อยเล็งพกพ่อก้อยกองทัพหันเจ้าสนใจน้ำตาซึมซับมาฮับลูกแก้วเจยจมรีปนจ้างมาสู่อาสนหลงปากันจื่นจมปนงกลับไปตนทะลงศีลหลายหลายปีติได้ปัดภาคเวียงใจแต่ตักนางพุทธสดีเตวีผ่องพักประจักษ์ที่แจ้งปารมีปัดภาคลูกไทยนับได้หลายปีป้าบำเพ็ญกรรมดีหลายปีที่สร้างน้ำตาก็ไม่ไหลเหมือนใจแตกบ้างน้ำตาองค์นางหลังย้อยจารีกันหาพุทธานอน้อยกอดหวานหยอดซอยมัดชีเล่าเรื่องแต่เก้าพรามเท่าบุปตีจนถึง4ปีนครเขตขันตุกยากเพียงใดจำไปอย่างอันร้องให้รำพันคำเจ้าหกกระสัตต่างมาลุมเล่าปากันกอดเจ้าองค์คำสติขาดวะไรร่ำให้ตอบตำเป็นบุญหนุนนำจำมาปะกันได้ไพ่ฟ้าดิปนปากันล่ำให้เป็นลมล่มไปบ่ลูกฮ้อนถึงพระอินดับสิ้นความตุกหมายสุขแผ่ขึ้นอยู่ยินโบกคลปัดตกสัตว์ดับเห็นสิ้นกับมดเวรสุดเจ้าสุดเจ่นองค์เจ้าปีกฟื้นฮูคิงเป็นมิ่งขวัญเก้าหกองค์ล่มเงาไผ่ฟ้าจุ่มจื่นหัวใจไม้เหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนบัวกลีบอ้าเบ่งบานเป็นบุญยิ่งแล้วตามแนวถิ่นฐานนอโพธิญาณคืนบ้านเมืองแก้ว
ป็นเจ้าพญาประชาผ่องแผ้วสื่อปงปันแนวปิยะรจาลีกันหาวันตาองค์พระเจริญปิตาเจ้ามุดีเวสสันตละลาเปตเปตฤศีพ่อแม่มัสีเป็นสีลูกน้อยจ้างอู้กล่าวจามาละมาลำพันถ้อยกึดตรองพ่อก้อยพร้อมพักสั่งวันนามาเมินแต่ตาขอพักยังจอดจ้างวางลงก่อนว่าตรงไขมาตรงนี้ตรงนี้วาดวางกำก่อนเลยนายเฮยหกหน่อเต้าปะกันแต่ก่อนผมเป็นพระน้อยนี่เตะทำสักติตัวนี้ครับจาลีกุมาโลปีมุนจาลินตันสาลานตินเลขันทาวาลังนิวาสาเปตัวเห็นก่อนตันทานเสียหาเปียนอย่างข้าติมปิมมังการตาหาละขังสังวิตาหีล่ำดำธรรมเตสันนามาสวนว่าเจ้าจาลีสาลีโยวาลาเชกูมานั้นเป็นลานแห่งเต้าปรมสีสนใจว่าทออบโดยว่าเป็นช่วงเป็นช่วงกันแล้วครับดังนั้นกันที่12นะครับเวลาจะเตะประกาศใจกาบศีล5เนาะออกจากกาบศีล5เสร็จแล้วก็เตะธรรมพอเตะธรรมแล้วก็กาบป่ายสักตีญาการลุงเรืองไรใสบ่อเศร้าก็จบกันไปเล่ากันที่12ก่อนเลยนายเฮ้ยก็หวังว่าความหูเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับอาจจะฮื้อตันได้เล่าแก่ลูกหลานได้อยู่เหมือนกันและยิ่งอย่างตะกอนเนี่ยก็จะต้องเตะทำเดือนนี้ร้อยกระทงเนี่ยทำมหาชาติ13กันมันเป็นบุญอย่างมหาศาลเนาะต้องมีขันตั้งใหญ่จ้างร้อยมาร้อยปะโทเผือกอ้อยเข้ามาไอ้อย่างต่างๆนะครับรักตุงแถมเนาะขาดรัฐจะวัดแถมพัดหลายอย่างทีเดียวครับเนี่ยเริ่มจากแหนแห่เจ้าเข้าเมืองเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยกันที่12นี่แหละครับเขาก็เอาในธรรมนะก้อนออกในธรรมมานึกจินตนาการขึ้นจนถึงเป็นการลอยกระทงนะครับงานนี้ครับเออหูมังอีกับอู้กันมังเอียแต่สำหรับวันนี้จากลาพี่น้องแห่งกรรมครับด้วยความหวังดีจากพระครูอำนวยกำลังพัฒน์สวัสดีครับ

็ทิพสมควรมันตัวรุ่นจับอ่านข่าวเรื่องทุกร้อยแปดเอาเนาะทุกขังโลเกโลเปวัดทุกหัวมนคนทุกทุกในสงสารเพิ่นจะเล่าไว้ร้อยแปดประการได้มาพบปานมนุษย์ลุ่มไตทุกห้อนทุกหนาวเจ็บเป็นป่วยไข้ทุกเป็นวัดไอ้กระเพาะทุกน้ำปัดดินทุกกินมาเคาะมันไหลออกก้นชุดตานทุกเป็นนีนักทุกลูกซับจางทุกตมทุกค้างลูกหลานตันเต้าทุกอิดทุกหิวคนแก่คนเฒ่าทุกบ่มีแหงอ่อนนักทุกของเบาสาวทุกเรื่องความฮักอกฮักบ่ได้วิวาแม่ไม้แม่หางทุกอยู่เอกาทุกของสาวนาตายเขาบ่ได้ทุกซอกหากินยังต้องยังใช้ทุกหายลำไยหยักลำทุกเขาแห้งตายหายบ่มีน้ำทุกเมียเขาทำตับไฟทุกกินเขาแก้งทุกแน่นหัวใจทุกเมียย่อใจบ่มีป่าเขาทุกบ่มีไฟตั้งต้อยกินเหล้าย้ำเมียหัวเมาหาดตนเขาแข็งแจงจางก็ทุกลำล้นทุกจนรักปนหัวควายทุกมีลูกนักทุกมีหลานหลายละวนละวานสัมปีสัมปอทุกของทหารไล่จับมันห่อที่เขาลุกลานเขตค่ายตำรวจชำเน็ตทุกจับผู้ไล่ทุกเตียวทองไปจับกุมทุกบ่าวบ่ฮักทุกสาวบ่หุมผูกเป็นจับกุมปุ๊บที่เห็นค่าทุกว่ามีลุงบ่มีแม่ป้ามันเสียเวลาหลานห้องทุกไล่วงศาเอาอาปิดน้องบ่ได้แต่งย่องควงน้ำทุกเสียงนักร้องทุกน้องติดตามทุกเมียบ่งามทุกยำกินเขาทุกว่าผัวโดนเป็นคนขี้เล่าทุกผัวมัวเมาเล่นพ่ายทุกเมียรักหนีอันนั่นทำพ่ายทุกเขาบ่ชายเงินยืมทุกบ้านเป็นปะทุกผาเป็นถืมเมียผลตกซึ้งตกหลงย่อยแฟนทุกคนจมเบ็ดมัดขอบ่แน่นป่ากับรุดไปลุยๆทุกหี่ห่างกวงไตเขาเขียคุยทุกหมูบ่ตุยย้ำซ้อมทุกคนใจห้อนทุกเวียผูกหอมกำอุ่ยเอาบ้อมกำเดี๋ยวก็เชียงทุกบ่อมีอย่าทุกเมียอมเมียนทุกหมอยาเมียนหายจ้าทุกขายของเหลียเป็นทุกแม่ก้าทำให้บ่อได้พุทธดื้นทุกมีผลฮักมันแล้วมาคืนทุกกินหน่อหืนปากบืนปื้อยืนทุกของยาจบทุกเป็นบ่อฮือป้ากันย่อมือขอแล้วคนวันปุ่มรามทุกแอวบ่อแค้วบ่ได้หัดตายสักกำบ่มีกันก้าวทุกเมียทั้งจำทุกของผู้นำกำนั้นแต่บ้านทุกอบตก็มีหลายท่านเลี้ยงตันวันเลี้ยงสักปักสอชอสอชอทุกมีภาระปัญหาต้องใช้ชุมชนทุกใครวัดนกสักปีกสักคนแพทย์ชัดตำบลหกเหนือวิ่งไตทุกของคุณหมอรักษาคนไข้เป็นวัดไอโลกเก่าทุกคนส่งของรับเด็กลูกเจ้าทุกลืมมาเข้าย้ำแรงทุกบ่มีจ้อนย้ำเมียกินแกงบ่มีเมียแป้งทุกเงานั่งให้ห้องทุกเป็นห้องทุกเป็นใบตามกำเวรไปจวบ

เฮาตามอำคนเฮามนุษย์ทุกเป็นตุ่มมืนท้ายาหัวมุดในหลุมผ้ามันคันทุกจำพวกนี้มันบ่เหม็นกันก็เต้าจำตันจันติดมนคาทุกที่เป็นผู้อยู่กองทัพหน้าผาดผันปัญญาความคิดสอนลูกสอนหลานแต่งกาตมีฤทธิ์เฮคิดลำช่างความดีหักปีหักน้องหักซักหักสีอย่าบายาอีบอดีเข้าไกลเหตุการณ์ครับจำคำขยาใบละอ่อนเมียงไทย

阿罗阿罗能上山阿你想叫不乱呢哦快点跟想你可在逼他妈挖呢不乱就飘挖了他把公铁就妈挖好了呢

คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ก่อนกำจาไขมาบอกไหวตัวข้าม่อนไทยก้อนใกล้เป็นสารเชิญฟังเข่าจ้อยป่อน้อยป่อนานตึงนายและนางปีน้องจักได้ไขจามาบอกเปื่อนป้องเรื่องของหมู่ข้ากระเทยชีวิตอยากทุกอกปุโถเหยบ่เป็นกระเทยไผจะหู้ได้หมู่เฮามีกรรมมาบันดาลให้มีร่างเป็นใจเจื่องจั่นแต่ว่าภายในจิตใจเฮานั่นซ้ำกายว่าอันเป็นหญิงมันเป็นคนเดียวนี่คือความจริงเมื่อข้าหูคิงก็เป็นอย่างอีบ่เฮียนไผมาใจจ๋าจู้จี้เป็นแต่หัวตีเด็กน้อยชอบสวยชอบงามชอบความเรียบร้อยชอบแต่งตัวฮื้องามเหลาบ่ใจติดมาจากคนอื่นเขาบ่ใจแต่งเอาเนื้อนายตีไว้กะเทยนี่นาเอาอาเหนือไตบ่ใจวัดไอนะคะจะได้ติดกันง่ายๆอันน่ะเป็นแต่กำสร้างน้ำปลาป่อแม่บางคนอายหน้าอายตาที่ลูกเกิดมาเป็นกะเทยน้อยมาเดือดดาตีบ่ถามถี่ถ้อยคอยบังคับเอาสะปะบอกลูกบุตรตาฮือลาเลิกละกูบ่าอยากได้กะเทยฮือเปลี่ยนเป็นใจป่อเหยแม่เหยข้าเป็นกะเทยมันผิดกะเจ้าเอ็นดูเตอะนาถ้ามีลูกเต้าที่เขาเกิดมาอาภัพเขาเป็นกระเทยอย่าบีบบังคับเปื่อฮือเขาต้องเป็นใจบ่ใจใครเป็นเนื้อต่านตั้งหลายกำนั่นแลนายมาบันดาลฮือฮอร์โมนแม่ยิงมีนักเป็นตื้ออยู่ในร่างกายน้องจั่นเลยมีจิตใจเป็นไปอย่างนั่นบ่เหมือนเผ่าผู้คนใจถึงเป็นกระเทยบ่เคยเสียหายการงานมากมายหมู่เฮาเนี่ยได้มีการมีงานบ้านเหนือบ้านใต้กะเทยก่อไปจ่วยเนี่ยแปลงดอกแปลงดวงการงานสัปปะฝีมือหมู่ข้ากะเทยฟ้อนนำขวดตาลปล่อยหลวงตันเหยมีหมู่กะเทยจ่วยเป็นกลุ่มก้อนมาฟ้อนมารำแนะนำหับตอนก่อการกะเทยล่อนๆแต่ก่อนนั่นมีนาลีแอนฟ้อนตอนนี้ให้เสียงบ่มามีหมู่กะเทยนี่แหละไปหาหมู่จุ่มเอามาฝึกหัดสอนหือมีการมีงานบ่ข้านด้านดื้อเสริมสวยความงามได้พร้อมกินแขกแต่งงานอีนายหนัดน้องก็มาขอฮือกะเทยแต่งหน้าเบาสาวฮือเขาหล่อสวยฝีมือกะเทยเนื้ออาหน้าป้ามีลูกกะเทยอย่ากลัวเสียหน้าการเฮียนนั่นหน้าเก่งล่ำเป็นทูอินวันตัวนายน้องจันอ่อนแอนอ่อนช้อยเหมือนหญิงสุขภาพร่างกายเหลียวแรงอย่างสิงตึงใจตึงหญิงในร่างเดียวหันมีการมีงานวัดวาอยู่บ้านหมู่เฮาช่วยงานบ่ข้านตึงแปลงกระทงควับตองเป็นจั่นแปลงใบสีหั่นอย่างงามผูกผ้าประดับติดเต้นและผามตีหันงันงามกระเทยทำให้บ่ว่าในไหนอีสานกลางใต้หมู่กระเทยไทยเก่งล่ำน้องตุ้มนักมวยแตะดังต้มต้มหันก่อหมู่เจ้าเอาอาบางคนเป็นครูเป็นนักศึกษาแม่แต่ครูบายังมีเนื้อเจ้าบางคนเป็นหมอคอยดูพอเฝ้ารักษาเยียวยาโรคไห้กระเทยนี่นาบ่ใจผู้หลายขอสังคมได้รับเอาอย่าลังเกียจเน้อกะเทยหมู่เขาก็คนอย่างเฮานั่นแหละตั่นเจ้าไผมีกะเทยเป็นลูกเป็นเต้าอย่าได้จมซ้ำโกธายอมรับเขาเตะบ่ใจปัญหากะเทยนั่นกาเลี้ยงป่อแม่ได้เวลาเจ็บเป็นหนาวเย็นเหมยไข้เป็นตึงยิงใจง่ายล่ำจะอุ้มจะหอบป้อนเข้าป้อมน้ำสะดวกกว่าอันยิงใจย้อนว่ากำลังเขามีเหลือหลายป่อแม่ยิงใจเขาอุ้มหอบได้หม่อนได้ไขจ้าว่าตาบอกให้ขอสังคมไทยยอมรับบ่ใจจะมาสาหาวข่มทับมาไขบอกฮือปั่นฟังคนเฮามนุษย์เกิดมาใส่กรรมที่เคยได้ทําปางหลังก่อนกี้คนเฮานั่นนาได้เกิดมานี่ศักดิ์ศรีเขามีแม่นตัดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนอครับตามกฎหมายอันบอกมาตัวข้าหม่อนไทยได้มาอู้จ๋าขอปงวังลาเต้าอี้เนอเจ้าขอหมู่ใจยิงป่อแม่แก่เท่าจงอยู่ที่คาเตียงเต้าอย่ามีโรคภัยมาใกล้ลุ่มเล่าปะแต่สิ่งอันงามดีมีเงินมีคำมีสักมีสีข้าวจ้อยวัตถีสุดนี่และเจ้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนและนายเฮ้ยข้าวบทนี่มีคนเปิ้นขอฮือแต่งฮือนะเปิ้นว่าเปิ้นเป็นกระเทยก็ออกตัวกันเด้อว่าคนแต่งคนเล่าบ่ได้เป็นกระเทยเด้อผิดพลาดจะได้ก็ขอสู่มาอภัยด้วย

านเฮยหลานเข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนเข้าใจลูกเต้อฟังกรรมอีปู่สอนอีปู่ม้วยมอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเนื้อใต้บกถางตัวไปมันเนี่ยมีตี่ทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะศูนย์เอาไว้เป็นทุนห้ำเฮียนไปหน้าเออป่อแม่เปิดสอนอย่างงอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาต้าฮบคนตี่เป็นโจรขโมยอย่าคบก้อยลบหลีกคือเลียวเว้ยของเปิดวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิดตัวหลานจักเสียหน้าหลานจักเสียหน้าเนื้อหลานเด้อ

่อจากนี้ก็จะนำท่านผู้ฟังพบกับข่าวห่ำกับเมืองซึ่งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจียงใหม่นะครับและก็ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10ได้มอบเวลานี้คือผมอำนวยกำลังพัดได้มาเล่าข่าวห่ำคือพี่น้องได้รับฟังเพราะว่าเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมหรือความรู้รอบตัวจากรายการข่าวห่ำกำเมืองรายการอีปูสอนหลานพบกันทุกวันติดในเวลาเดียวกันนี้นะครับอันใดที่เป็นประโยชน์ท่านก็เก็บเอาไปใช้อันใดบ่เป็นประโยชน์ก็ฟังเอาม่วนบ่ได้ก็บ่ได้ว่าอย่างครับเจริญให้ฟังต่อจากนี้ได้แล้วนะครับ

0: ับฟังข่าวห้ำเรื่องวัฒนธรรมเมืองเหนือเฮาพ้องครับข่าวห้ำฉบับนี้ก็มาจากป้อนหนานอินปั่นขัตติรัตน์50ที่3บ้านร่องงัวแดงตำบลร่องงัวแดงอำเภอสังกะแปงจังหวัดเชียงใหม่เอาป้อนหนานปั่นเตียบทอๆๆปนเก่งหลายๆอย่างบ่ว่ากัดท่องกัดถาบ่ว่ากำจ้อยกำซอมันถึงสปะมีหันปนเก่งมดกูยังครับฟ้อนดับลำดับต้องเป็นมดนะครับเป็นป่อคูเก้าของอำเภอสังกะแปงทีเดียวครับย่อฮัตถาฝ่ามือนบน้อมต่างเตียนดอกซ้อมน้อมเกตเกษาขอคารวะองค์พระสถาไตรรัตนาสามดวงแก้วเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าเอาเป็นลมเงาช่วยคิดพระปิษณุคนเมืองฮ้องว่าปิษณุคนไทยวิษณุนะครับพระปิษณุผู้มีเดชฤทธิ์ประสิทธิ์สืบซ่อนวอนหวานขอเชิญครูเก้าพรหมโวหารมาเป็นประธานช่วยสารก่อตั้งเมื่อเตียวโวหารอย่าปานเกินกั้งหื้อไหลเลียวฟันดังน้ำสิงฆะอาจารย์ขอวานเติมกั้มเป็นชัดร่มกั้งเงาบังขอเล่าแต่เก้าเง่าเดิมปังหลังวัฒนธรรมล้านนาเขตห้องหมู่เฮาเจ้าเหนือช่วยเหลือปกป้องของเก่าเดิมอ่อนก่อนนั้นเหมือนมรดกที่ตกเคลื่อนข้างช่วยกันสืบสร้างยาวไปประเพณีนี้งามดีสดใสจ้อยซอวอนใหญ่ของเจียงใหม่แก้วเครื่องดีดสี่สายมีหลายพ่องแผ้วกองยาวกองแอวม่วนนักทะล่อซอซึงฟังตึงคึกคักเป็นของกู่บ้านเมืองเฮาบะกวนตอดทิ้งยู่กิ้งลงเขาบะท่าไปเมาของเขาต่างบ้านของเฮาคนเมืองรุ่งเรืองอวดอ้างของเก่าโบราณแต่ไทยหมู่เฮาล้านนากวนสาสืบไว้ยังของเก่าได้ไปนานพระม่าซองเงี้ยวซอเกี้ยวกลางผามฟ้อนบิดโบบานโบหารอืดอ่อนตำอู่บ่าวสาวข้าวเครือตบท้องออกเป็นกำกรข้าวใจจ้อยมาย่ำไฟเปิ่นได้มีไว้มะนาวล่องใต้หิวบงทำนองหนึ่งนั่นดั้นนกเขาเหินฟังดูเพลิดเพลินม่วนเมินแต่เจ้าปองสวัสดิ์ใจเสียงใสบ่เศร้ากองปูจาเฮาม่วนนักกองเอียง
1: กำลังรับฟังเสียงดัง77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาก
0: รรมการพร้อมซักซ้อมคือเขาตัดสินเบาๆฟังเอาใหญ่หน่อยเอาเจือกมาเขิงงามเลิงเป็นถ้อยบ่คือมีหอยผาดพังกองเงี้ยวมองเซิงดูปึงม่วนล่ำตีซ้ำวิ่งเต้นไปมาฟังเขาโห่ร้องเสียงก้องกู่ขาตี้เป็นสัญญาจังหวะถูกต้องเสียงแช่ก้องกองประคองล่องๆของเก่าเดิมอ่อนก่อนนั้น

ขอฝากลูกหลานอย่าผ่านล่วงล้ำละของเก่าอันเนินายฟ้อนเจิงฟ้อนเล็บฟ้อนเด็ดสาวใหม่กองเอวตัวไปเสียงใส่ตึงมงตึงมงดูม่วนวอนหูฟังดูโล่งๆยามตาวันลงบ่ายจ้อยบ่ถ้าไปเมาของเขาตั้งค่ายละของเก่าเกลือโบราณข้าวตำนานฟังกันเต้าอี้เต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยเพราะนั้นอินปันคาติรัตห้าสิบที่สามบ้านร้องงัวแดงดับบนร้องงัวแดงอำเภอสักแปงจังหวัดเชียงใหม่ได้สอนลูกสอนหลานนะครับจะไป

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับโรคนอนบัลลับสำหรับผู้สูงอายุเพราะมันจังกึดหนักเนาะผู้สูงอายุที่มีปัญหานอนบัลลับนั้นมักจะชอบตื่นขึ้นในกลางดึกหรือไม่ก็ตื่นเช้ากับเพื่อนคุณลูกเช้าครับลูกแล้วก็จะบัลลับแถมง่ายๆจะต้องลุกขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยอันนี้ซึ่งก็จะรบกวนสมาชิกคนอื่นในบ้านที่กำลังนอนหลับอยู่ด้วยครับอย่างผมเนี่ยมันผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับตีห้ามันดึงลูกแล้วมันดึงอยู่บ่ได้มันขวัดขวัดคอควัดแล้วมันนอนบ่ได้ละอันนี้สาเหตุที่ทำคือนอนบ่หลับอาจจะได้แก่การนอนเมื่อวันนักลำไปบ่ค่อยจะได้ออกกำลังกายหรือใช้แรงงานอะไรยังทำเพื่อบ่รู้สึกอ่อนเพลียหรือง่วงเมื่อได้เวลานอนอาจจะวิตกกังวลบางเรื่องอยู่ที่นอนก็ทำคือนอนบ่สบายอากาศร้อนหรือร้อนลำไปเย็นลำไปมีปัญหาทางร่างกายที่รบกวนการนอนเช่นเจ็บหลังกะกัดต้องกะยิ่วเจือๆกะอย่างอี้นะครับโอ้คนเฒ่าแต่นั่นการนอนหลับนั้นสามารถนอนพักได้ทุกเวลาครับถ้านอนบ่หลับก็จะลุกขึ้นมาเย่อย่างเพื่อเป็นประโยชน์ก็สามารถจะทำได้อยู่นะครับฉะนั้นผู้สูงอายุจะต้องนอนหลับพักผ่อนเพื่อเพียงพอกับสภาพร่างกายนี่สำคัญนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ควรแก้ไขตามสาเหตุเช่นหากิจกรรมมือผู้สูงอายุทำในตอนกลางวันปลุกปลอบอกปลอบใจฮือหายกังวลจัดสถานที่นอนของผู้สูงอายุคือสะดวกสบายดูแลรักษาโรคทางกายคือทุเลาขึ้นไปต้นหากอาการนอนบ่หลับยังคงอยู่เป็นเวลาเมินอันนี้จำเป็นได้ปรึกษาแพทย์เนอะนอนบ่หลับนี่ก็จัดสำคัญบั่นทอนสุขภาพร่างกายได้เหมือนกันนะครับดังนั้นควรพักผ่อนให้เต็มที่อันนี้แพทย์หมอประกันแนะนำนะครับอำนวยจะแนะนำให้เป็นซอพ่อแม่ก็มาดีว่ะแสงแดดกลางวันละควรละผันถูกต้องอาหารพร่ำพร้อมห้าหมูควรทานสะอาดผิวพรรณกินน้ำวันละ7-8แก้วนอนหลับบ่แค่วัน8ชั่วโมงห้องกว้างห้องโถงก็6โมงคือวิ่งเต้นยืดสายยืดเส้นบริหารกายาฝูงมูโลกาบมาเกี่ยวข้องขอเชิญพี่เชิญน้องออกกำลังกายไปตัวเนี่ยเข้าใจก่อนเนี่ยเปิดดึงสอนหื้อหนึ่งอี้ล่ะครับ

ครับพามาช่วยบรรเทาตั้งประสาทพ่อกับท่านอย่าดีก็มากึดหนักมหาหิงครับนี่ลูกที่ไหนมาเนี่ยมหาหิงนี่ปุ้นครับสาวสองบุตรที่สองตำบลจมปูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับใส่ในน้ำว่ามหาหิงมโนธรรมนำมามอบไว้ให้ลูกหลานได้สุขศึกษาเป็นเอกลักษณ์มาเมินนักหนากวีล้านนาเตรียมตาอยู่ได้สืบมรดกตกเหนือออกใต้บดีกวนไปตอดสักที่เป็นคำสอนตอนปรมัตถ์คัดมาจากตู้พระธรรมจึงคัดเลือกเฟ้นเป็นวรรณกรรมข้าวใจซอลำไว้ห้ำจอยเล่นเรื่องราวตั้งหลายเป็นสายใยเส้นถูกตามกฎเกณฑ์แต่ตักสัมผัสงดงามตามฉันทรักถูกลักตามข้อกวีเดิมออนก่อนเก้าบ่าวเฝ้าสาวจีใจเป็นวลีวจีก่อนเกี้ยวประกอบเกียนจ่าวาตาสิกเซียวจ่าเหมือนคมเคียวเกี่ยวเนื้อเริ่มจะสูญหายคมคายเบาเชื่อเพียบเกือเก่าเกือลืมอ่อมมาเติงหอดนี้มีคนถนอมเคาะขอดหอมบ่ถึงร้อยผู้ชมลมข้าวสารปลากันกอบกู้กึดจะฟื้นฟูสืบไว้บ่ฮื้อสูญหายข้ากูนข้าวใจยังยืนอยู่ได้ถึงวันตั้งนานและน้อยเหลือน้อยเหมือนกันที่หันตึงวันกับพอจำกันได้เพราะกรรมการประธานอยู่ใกล้ข้าวสารซอยใหญ่บัลละเอาจริงเอาจังตั้งใจมานะสละของเข้าเวลาขยันมันตึกงานฝึกพยาเพื่อฮื้อปัญญาหัวใส่เป็นแจ้งน้ำใจไมตรีบ่มีเหือดแห้งห่วมกันหลายแห้งแต่งเอาไว้เอ้ยหวังว่าคนรุ่นหลังนั่นนะก้าดาฟังเสาะไส้ค้นคว้าบ่ได้เหลือเฮงเก็บกรรมเหล่านี้บ่มีกินแหน่งเพื่อคัดดัดแปลงแปลงสารข้าวซอยสอดแทรกความหมายบรรยายเล็กน้อยเหมือนเติมน้ำย้อยจะลดก็เอากล่าวกรรมสุนทรพจน์เริ่มบทบัดเบื้องเรืองรองความหมายเหล่านี้ย่อมตอบสนองจะเป็นแม่กองกวีเอกอ้างนักเตชนาปัญญาเป็นกว้างถือเป็นแนวต่างจุงจักสะกดคนฟังสงบยิ่งนิ่งพักสดับบาดถ้อยบาลีมีความจื่นจ้อยยังถ้อยวจีเพียบสายนาทีเย็นดีบ่หน่อยผมมหาหิงใจปิงไฟห้อยซ้ำหุมกำลอยข้าวใจแต่ว่ากลัวบ่มีไผสนใจสืบไว้เดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะสูญพันธ์มีกะกำกึดติเป็นความฝันหวังว่าสักวันความฝันก็จะได้เกิดเป็นความจริงกู้สิ่งเริ่มใกล้จะหาได้หันลายออกรถทรัพย์ยังบ่เติงผมถึงได้งดกำหนดเมื่อลาตีลูนผมนี่แหละครับฮับเป็นกองหนุนล้อผมมีทุนกว่านี้สักหน่อยจะลงสนามลองจามพอหน่อยพอวี่แววปล่อยก่อนเตอะหากฟังพลีพรามกลัวความจะเลอะไปเปะแปดเปื้อนปันได้จ้างซอหมอจ้อยจ้างหูมีเมียหลายบ่เก้าตักตรอยว่าไว้ดังอีลวดวาดวางโป่งมดลงเชียงนี่สุขสวัสดีเต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยเอออํานวยกับเจ้าชู้เหมือนป้อมีเมียคนเดียวเออแล้วก้าข้าได้เหมือนเปิ้นเขาว่ามีเมียหลายนะข้าได้เหมือนเปิ้นเหมือนกันนะมันบ่ได้เฮือกับอย่างอ่ะเงินมันมีเลี้ยงนั่นน่ะก้า

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักขับปีนี้การไหว้ครูพญาพรหมโวหารได้ถามอาจารย์นันนันชัยศักดิ์แล้วครับตั้งก็ว่าก็จัดเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็จะได้ประชุมปรึกษาหารือกันจะได้รายงานคือพี่น้องได้ทราบในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองมีหลายตีหลายแห่งครับก็จะได้รับทราบได้ทั่วถึงกันทีเดียวผู้สูงอายุบางคนปีนี้ก็ตั้งชมรมผู้สูงอายุองค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุนั้นก็จะจัดที่ไหนก็คงจะจัดที่เก่าหั่นล่ะครับที่หอประชุมมช.ที่เป็นรับปริญญาบัตรกันหั่นนะครับแต่จะมีอะไรอย่างใหม่แปลกออกมานั้นก็จะถามท่านศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์สิริปัฒนาดีหรือคุณอบปริยาไกรสอนซึ่งท่านเป็นประธานเป็นหัวเรือใหญ่จัดมากู้ปีกู้ปีให้สักหน่อยและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10ตึงสนับสนุนทั้งบุคลากรทั้งอะไรอย่างต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องทีเดียวครับผมก็คงจะเป็นพิธีกรเหมือนเดิมบนเวทีจะวันใดจะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบต่อไปนะครับเพื่อผู้สูงอายุจะมีจิตใจหล่าเริงแจ่มใสบ่เครียดนักลำไปผ่อนคลายปบปะกันเมื่อยามเฒ่ายามแก่จะเลยล่ะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับประเด็นนี้แถม10กว่าวันนั่นเองครับก็จะถึงปีใหม่เมืองเฮาแล้วปีใหม่เมืองปีนี้มันเป็นปีเป็นเดือน8นะครับออกค่ํา2ค่ําหมดเนี่ยเดือน8ก็ปีใหม่เดือน8กับมาปะประเดี๋ยววันเดือนเคลื่อนค่อยมันเปลี่ยนเวลาไปเห็นแล้วครับพี่น้องเอ้ยพระครูนันนันชัยศักดิ์ประตูลี้ละปูนประธานชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยฮ้อนลมเมษาก็จะเวียนมาแถมแล้วขอบอกป้าแก้วอุ้ยคำอุ้ยสาว่าปีใหม่แก้วมาเติงแล้วหนาควรกะเกียมดารับปีใหม่แก้วฮ้องเอาลูกหลานหน้าบานผ่องแผ้วปีกมาสู่เฮือนเก่าๆพร้อมหน้าพร้อมตามีนั่นอดเอาปะหน้าลูกเต้าครอบครัวหวันกอดฮัดฟู่อู้กันหนัววันแห่งครอบครัวสุขโขแต่ใบพ่อแม่ลูกหลานเจยบานแต่ไส้ปีไหนมีคราวหนึ่งครั้งได้เล่นสงการแอวงานสาดน้ำตามแบบเบ้าโบราณคนชายเข้าวัดปัดกวาดวิหารกวาดฝุ่นตำลานอารามขวงแก้วปล่อยนกปล่อยป่าลาจากบ่วงแบวปัดจ่อตานตุงขวงวัดตานเข้าตานขันเข้าหาผู้ลาล่วงลับป่อหลวงป่อแม่หลวงป่ออุ้ยเฮาบีดำหัวป่อไทยแม่เจ้าเป็นสีอยู่สวัสดีตราบวันไปหน้าครูบาอาจารย์ผู้ชาญแก่กล้าเคยสอนสั่งมาอย่าละส่งกูครูบาตอดผ้านิมนต์พระปังสกุลดุกโคตรวงนำของหิ้งพระมาสละสลงปัดหิ้งพระองค์มดใส่บ่เช่านำลูกเลนหลานเอวตามเก้าเง่าปะหมู่วงวานญาติมิตรได้ฮู้จักกันสัมพันธ์ใกล้ชิดบ่ถอยว่าอันสัมพันธ์พี่น้องกันแต่บ่แวหากันสามปีพันเป็นอื่นไปได้แต่กะสามปีนี่ก็ลืมกันเด้อพี่น้องกะกระจ่างเด้อเออบ่ถึงว่าคนบ่กินพับบ่มีเหยื่อต้องคนบ่เอาปี่เอาน้องมันเสียหน่อเสียแนวมันอวดตัวล้ำเจนนะอย่าไปยิงล้ำเจนจะมาเด้อพี่น้องพิษกันเหมือนผ้าฟันน้ำอภัยกันไปจะเป็นจะตายมันแต่แต่มาตึมปนพี่ปนน้องนั่นเนาะเออสามปีพังก็เป็นอื่นไปได้เหมือนไม่ต่างก่อต่างก่อบ่ฮู้จักได้พี่น้องเคยใหญ่กันแต่ฉะนั้นเชิญชวนหมู่เฮาเอากันแต่แต่เรื่องรักษาฮีดป่าเวนีป่ออุ้ยแม่อุ้ยสร้างมาดีหลีควรสืบประเพณีต่อไปไปหน้าเป็นวัฒนธรรมประจำบ้านข้าล้านนาคนเมืองเรืองยุบยักอยู่สุขีบ่มีความตุกพอยึดแบบเบาแนวห้อยถือมั่นขันไว้บ่ได้หนถอยยึดตามแนวห้อยจริตเก่าเกี้ยเก่ากี้สบสุขสวัสดีบ่มีกรรมมีจุ่งมีแก่ทุกท่านตลอดปีเมืองเดเตอร์จากป่อคุณนันนันชัยศักดิ์นะครับประธานชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยคนใหม่จะได้ละครับเปิดแตนผมนะครับผมไม่ได้ไปที่ปรึกษาแล้วนะครับโอ้วันพูกหวยอย่าออกถามมาเสี่ยงเงินแถมันเด้อมันนักก็น้อยแต่จำเป็นได้อุ่นใจอึกนึกซื้อเห็นหน่อยเขาเออมอบกำลังตัวซื้อเล่นนักก็ไปการพนันเล่นน้อยไปการเสี่ยงโชคเพ
เพื่อฟุกฟุกมาก็จะได้เงินใจจ่ายปีใหม่เมืองเขานี่แต่10กว่าวันนั้นเนี่ยโอแต่ก่ะเสียงเสียงไปพ่องเตอะเขาเฮ้ยทั้งที่เขาหูอยู่นั่นนะเลข2ตัวตั้งหน้าตะไคร่บ่ถูกอ่ะอุ่นใจกินน้ำห้วยหน้าน้ำฟ้าจังบ่ไหลลงหอมเนี่ยเปิงปุ่นว่าแต่มันก็อดชื่อบ่ได้นะมาฟังปอนก่อนปีใหม่เห็นสักหน่อยบ่ดีล่ะกล่าวกรรมอวยชัยว่าไปผ่ำพร้อมคืออยู่เตียงมันตีคาคือมีอายุร้อยสาววัชาวัชนะอภิอาคาราสพระจันทร์ส่องแจ้งความสุขตั้งหลายสบายเติมแท่ง

0: พระละมีแหงเต่าจ้างเอ้ยที่หาอันใดอย่าไปกัดว่างฮือสมไฟอ่างกำปองหมั่งมูลตุ่นเต้าเป็นเจ้าเข้าของที่หาเงินทองฮือเต็มถุงเป่งซื้อจ่ายรายใดอย่าไปฮือเชี่ยงแถมมีรถลามาจ้างเคาะโศกโลกภัยอย่าไปคล้องข้างฮือหนีจากข้างกาไก่สะปะหมู่เคาะฮือเบาะหนีไก่เป็นวัดเป็นไหนอย่ามาเกิดใ
1: ส่77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: สะปะตั้งหลายอย่าเอ่ยมาใกล้หรือตกลงไปขอบฟ้าคืดสังอันใดอย่าได้ถอยจ้ายศสักแก่กล้าปันรวยก่อนซื้อลอตเตอรี่โชคดีถูกหวยโชคลาภมีตัวแสนสี่แสนห้า แบ่งอำนวยพ่องเนอะปานปอนปีใหม่มายอน้อมหน้าเป็นก่อนปิยาข่าวจ้อยสำนวนโบหารกับบ่ปอแช่มช้อยขอลดตรวจคืออภัยเออคนเมืองเต็ดต้องอยู่ห้องแดงไก่เขียนปั่นโจกใจคืออำนวยป่อเจ้าจากลักถากาวาคนเท่าเป็นก่อนสำเนาข่าวใจขอผูกไม่ตีมิดดีเอาไว้จากของปีอายคนงามยินดีจัดนักได้ว่ากล่าวติดตามอำนวยคนงามปั่นปอนคือกว้างปั่นปอนคือกว้างก็ดีอกดีใจดวงไทยมากกว้างเล่าข่าวดังหรือตรวจต้องวันหน้าวันตาแอวหาปากป้องปะกันที่นี่สักวันตั้งแต่วันนี้โชคดีแล้วฝันทุกมื้อคืนวันอย่ามีโศกเศร้าคืออยู่สุขใจตั้งนายลูกเต้าข้ากูนหมู่เฮาพี่น้องนักข่าวกวียินดีตรวจต้องที่อยู่เขตห้องล้านนาทุกคนเปื่อนป้องร่วมห้องสุขขากวีลัดนานักข่าวจุภูก่อนวตาเขียนมาเก่าโอเป็นกำปอนแม่นตักวันนี้ตัวผมอำนวยกำลังพัดมาเล่าปั่นอันปั่นฟังโจกนี้เนอครับจะไปเป็นยังขอท่านผู้ฟังสุขใจเนอเจ้าสุขใจเนอเจ้าเต้านี่สู่ดาวฟังก้อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยกรรมคนเท่ามันถึงเป็นอย่างเอียเนอพี่น้องเนอปั่นป้อนปีใหม่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งคือพี่น้องได้รับฟังกันเพื่อจะเอาไปศึกษาไปเล่าเรียนหรือไปซ้อถามป้อน้อยป้อนานนะครับเอวังหนตุสัพพติสัพพสามิอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีสุภาพใจเนี่ยมังกละอันประเสริฐดีล้ำเลิศกว่าวันเลยยามตั้งหลายอาติกันโตปีเก่าก็ล่วงป้นไปปันนับขึ้นหลังเชียงเขตเหตุว่าปีใหม่แก้วก็มาตานพญามันก็มาควายพอสาวใหม่เปลี่ยนวันยามฝูงหมูลูกหลานและลูกเต้าเขาก็บันละเสียยังหีดบันลีดเสียยังกองเขาก็ยังหาน้ำหอมและเขาตอกดอกไม้และเตียงงามติดตามโดยสู่คนโทถักกะเสื้อผ้าและอาหารมาตั้งไว้เหนือคันเพื่อจักสมมาตานถึงตัวแห่งเราผู้เป็นเฒ่าเป็นแก่ว่าสันนี่แต่ดีลีบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็หับเอาแล้วเพื่อจักเขามาเสียยังโตดคือร้ายโสดหลายประการยามเมื่อลูกหลานเขาได้ประมาทอย่าได้หลานออกปากเป็นพันลุสวาจาผิดด้วยวาจาเขี่ยข้ามหรือได้ล่วงข้ามด้วยมโนจิตใจได้คิดไปในทางที่บ่ถูกมีจิตพันผูกด้วยโมหะก็กลัวเป็นโตสาตดใหญ่คือเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาจึงจะขอขมาลาโทษสิ่งร้ายโสดหลายประการคือมีอายุยาวนานยืนยิ่งสรรพสิ่งอันตรายอย่าได้มากายสู่เจ้าคือมีเขาของเตียงมากเต้าเนืองนองคือปฏิบัติตามกองนักผาดคือมีปัญญาฉลาดสร้างแต่ความดีคือหักษามโนวาจีคือเตียงมันอย่าได้ด่วนด้านโกธาคือหักษาปัญจศีลามันเตียงอย่าบิดเบี่ยงจ้อยตั้งใดคือหักษากายวาจาใจคือเรียบร้อยผิดพลาดเล็กน้อยคืออภัยคือกันอย่าไปเดือดนานปนสามบ้านเจ็ดบ้านปนจักเล่าตันจาความสิ่งที่บกวนคือหลีกเว้นอย่าได้นับเข้าเส้นเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่าข้ามขาลาวีผู้ต่ำต้อยและสัตว์ตัวเล็กน้อยก็อย่าได้ทรมานกันหือนับยำผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่และครูบาอาจารย์ว่าสันนี้แจ้ดีลีนั่นต่อจากนี้ก็ใจสปีนั่นนะครับนะมีวัชันตุสปะโลโกเป็นสตุมาเตเนี่ยครับอายุวโนสุขังพลังพุ่นนะครับก็เป็นอันเซตการใดฉะนั้นเฮียนเอาไว้ครับเรื่องกำปอนปีใหม่ลูกหลานมาดำหัวปั่นป้อนมาจังอยู่ดีมีชุกเนอร์อย่ามัดมือกับบ่เป็นอายคือลูกคือหลานเฮาก็จะเท่าไปติ๊กๆแล้วนั่นก็สอนกันต่อแนะนำกันต่อนะครับขอเอิ้นบอกคือพี่น้องที่ออกกำลังกายไทจีชิโกงแบบมวยจีนนั่นนะครับเพื่อสุขภาพบอกว่าเขตอำเภอจอมตองต้องฮอดปุงกะดีนะครับตั้งจอมตองหมู่ห้วยทรายหมู่ที่5ตำบลบ้านแปะก็ดีศพแปะหมู่ที่1ตำบลบ้านแปะก็ดีแล้วก็หมู่ที่7บ้านดงหัดนาคตำบลศพเตี้ยก็ดีเมื่อค่ำมืดนะครับบ่าย 3:00 นครับพบกันหอเข้าติดเนอกินสามัคคีกันครับ พราะว่าคณะกรรมการองค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ10กว่าท่านนะครับอาจารย์ราตรีจุลพันธ์ก็ไปครับแล้วก็คุณโอปียาไกสอนนะครับประธานองค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ซา2อำเภอ2กิ่งขึ้นกับปนหมดแล้วครับและแถมยังบปอนะครับนายแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์พงศิริปัฒนาดีเพิ่นก็ฮึกเกียรติไปถึงคุณนายด้วยครับนั้นเฮาพบกันเมื่อแลงมื้อ1นะครับ
2: อย่าลืม
0: แล้วก็ตั้งสนามนั้นตาสนามพวกโขงว่ะสนามอันหมื่นสารว่ะหลายๆที่หลายๆคนเพิ่นก็จะไปทํากันรถ1ครับหลายๆที่เพิ่นก็จะไปเยี่ยมที่บ้านน้ําหน่วยครับแล้วก็ขอเชิญพี่น้องสายตันมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อความรักความสามัคคีก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และผมอำนวยกลัมพัฒน์

พี่นายน้องน้อยขอบว่าเชื่อพี่เอ็นพระกรรมคนหัวใจลุ่มฟ้าใครจะอยู่ได้เพื่อกรรมมา

อยู่ในโลกแบบไผ่บุญมันเกิดมีกรรมป้านำจองจักมีจังมียักษ์นักสูงหวังพิษหวังพ่อก็เฮงซวยพ่อก็

ดีกับไอ้ติงบัดจ้างเอาว่าเพิ่นว่าตามีหน้าเฮาพ่อนายังบ่ฮอนคนมนุษย์เกิดมามีกรรมต่ำไฟกรรมมันหลีกเลี่ยงติงบ่ได้

0: มั้ง
1: เพราะว่าคนใดที่อยู่ใต้ร่มฟ้าไอ้บ่าตามีหน้าพอหน้าก็บ่หันอันแนวชีวิตมันมาบ่เหมือนกันย่อมเปลี่ยนเวียนผ่านกันไปเลยเลยห้องละก็ตุกห้องเป็นเศรษฐีเหมือนสายนาทีไหลไปเอ่ยเอ่ยเศร้าว่าหากินกันไปเลยเลยก้อนบ่เมื่อยบ่ได้

0: งข้าตอกสมัยวันเดียวนี้แม้แต่คูนตาบอดมันก็ยังได้ทำการทอมไง
1: คนตาบอดเนี่ยการอะไรยังไง
0: มีกับพอทานหรอกพ้องหากินเลี้ยงอาใจเลี้ยงอาต้องขึ้นขึ้นน่ะล่องล่องมาล่อง

ละท่านนานละท่านต้องได้มันแล้วก็หาสตางค์สืบลูกสืบหลานเลี้ยงแก่เลี้ยงเฒ่าพอมันมีเฮ็ดสุดแต่เป็ดยังมามองก็หล่อนด้วยเงินทอง

บัดเจ้าแกงเหมือนเต่าขับวนาบัวชุมได้มาล่างกลางความต่อหน้าวงวันติงนุ่มติงเฝ้าวันนี้ก็ได้เอามาเล่า

อนนั้นละครจะแน่นอนที่ไหนบทบาทลีลาแตกต่างกันไปบางคนมีสูงแล้วบางคนมีต่ำกลางหน้ามีปูในคองคูมีหอยที่ในดอยละมักจะมีทำบทบาทละครเสียมสนอยากล่ำเปิดเหมือน

วันนี้จากบ้านมาน้องใหม่อย่าห้ามบอกสักตึ้งกับเพื่อนว่าโลกนี้มาใจโลกขอ

บ่เคยต่อสัตว์เรื่องเวียกเรื่องการบ่อยากมีเงินและต้องหมั่นทำงานจำสินตีนตันและบ่เคยได้ขาดเฮาแล้วก็เกิดจะต้อง

บ่จะค้นน่าจะกึ่งคนดียึดเหนี่ยวเอาไว้เป็นที่ปังเพื่อจะได้อยู่ดีกินลำข้าเจ้าเป็นคน

ตัวละอันยังมาตุ้งใจกับครอบครัวละพี่น้อยบอกเผ็ดน้อยจะเลิกกิน

0: ก็ล้วงแค่แท้เหี้ยมว่าอย่างไอ้ควรเป็นผีบาสวนปุง
1: มาเดี๋ยวไอ้หายแล้วล่ะ
0: คนแล้วเข้าไปกำอย่าง
1: เข้าไปกำมาเดี๋ยวออกมาแล้ว
0: นั่นกันข้าว่าโลกนี้มัน

0: ไปไปบ้านพวงหักไว้ไปคงโยงกันเป็นกำเป็นก้อ
1: คงโยงเนี่ยอย่างไอ้ควน
0: การเขาที่นอน
1: โอ้เป็นคงโยงว่ะ
0: บนมหาโลกนี้มันยิ่งดูยอกย้อนมันเปรียบเหมือนละครนะแน่นอนเต็งบ่มีพ้องมันก็ให้

เจือที่เจือสาวเจือผู้เจือผู้ทรงศีลสิขายสาวขายจะไปขายเฮโรอีนสิกินสาวกินจะไปกินของฝากก็ตุกสิตุกไปเอาลูกไปขายเก่าตายสิตายของตายเพื่อชาติมนุษย์

เขาว่าคนใดที่อยู่ใต้ลุ่มฟ้าไอ้บ่าตามีหน้าพอหน้าก็บ่หันอันแนวชีวิตมันมาบ่เหมือนกันย่อมเปลี่ยนเวียนผ่านกันไปเลยเลยห้องละก็ตุกห้องเป็นเศรษฐีเหมือนสายนาทีไหลไปเอ่ยเอ่ยเขาว่าหากินกันไปเลยเลยคนบ่เมื่อยบ่

0: านอะยังไง
1: บ่มีจ้ะบ่ทานหรอกก้องหากินน่ะเลี้ยงเอาใจเลี้ยงอ่ะต้องขึ้นขึ้นน่ะร้องร้องมาล้อ

ได้คิดด้วยแสงละทันลอกทันต้องได้มันแล้วก็หาสตางค์สืบลูกสืบหลานเลี้ยงเก๋เลี้ยงเท่าพอมันมีเฮ็ดสุดแต่เป็ดยังมามองก็หล่อนด้วยเงินทองห้อง

มือนนั้นละครจะแน่นอนที่ไหนบทบาทลีลาแตกต่างกันไปบางคนมีสูงแล้วบางคนมีต่ำกลางหน้ามีปูในคองคูมีหอยที่ในดอยละมักจะมีทำบทบาทละครเสียมสนอยากล่ำเปิดเหมือน

ันตึงบ่ต้องทดกินก้นกินเกลือฟันต่อท่อเหืออาบเหงื่อแตกน้ำคนตีมั่งมีสักสีป่นลายอยู่เปลี่ยวเดียว

เป็นวันนี้จากบ้านมาน้องไม่อยากห้ามบอกสักกงก็เป็นว่าโลกนี้มันใช่โลกของเงาถ้าเป็นโลกของเงา

เคยต่อสัตว์เรื่องเวียกเรื่องการว่าอยากมีเงินและต้องมันทำงานจำสินกินตันและบ่เคยได้ขาดเฮาแล้วก็เกิดจะต้องป้องของตนบ่ฮือฝูงชนและผู้คนป่ามาดอันว่ามนุษย์นิยมมีบวชภาพควร

บ่จะคนน่ะจะกึ่งวันดียึดเหนี่ยวเอาไว้เป็นที่ปังเพื่อจะได้อยู่ดีกินลำถ้าเจ้าเป็นคน

อันยังมาตุ้งใจกับคำควรละพี่น้อยบอบเกียดน้อยจะเลิกที

0: ก็ล้วงแกแท้เหี้ยว่าอย่างไอ้ปวนเป็นกี่บาสวนปุง
1: มันเดียวไอ้หายแล้วล่ะ
0: มันแล้วเข้าไปกำอย่าง
1: เข้าไปกำมันเดียวออกมาแล้ว
0: นั่นกันข้าว่าโลกนี้มัน

0: ไปบ้านวงหักไว้ไปคงโยงกันเป็นก้ำเป็นก้ำ
1: คงโยงเนี่ยอย่างไอ้ควร
0: การเขาสินอน
1: โอ้เป็นคงโยงว่ะ
0: คนมาโลกนี้มันยิ่งดูยอกย้อนมันเปรียบเหมือนละครนะแน่นอนเต้นบ่มีพ้องมันก็ให้

าผู้ทรงศีลสิขายสาวขายจะไปขายเฮโรอีนสิกินสาวกินจะไปกินของฝากก็ตุกสิตุกไปเอาโลกไปขายเก่าตายสิตายของตายเพื่อชาติมนุษย์

0: ก่อนแน่นมังวงขายแป้งขายเว้นขายวีบ่ปอเต้าได้ละกำให้มันบ่มีพ้องขายบุรีขายเมียงขายหมากมังวงอ่ะก็ขายแผ่เพิ่งผ่างาเตียนมันเป็นตุ๊กแกนพอสิของหายากตะเลิงไปเอวว่ากาดหางกาดพ้องหาบลูกใหม่หัวมัน
1: จ้าขายเนาะมาตึงบัดดีสักอย่างแต่น่ะขายบักให้มีเฮา
0: ก่อนในน้ำมีป่าในน้ำมีข้าวข้องปลูกบะเต้าข้องปลูกก็บะแตงข้องก็ขายลาบข้องก็ขายแกงลาบกับผักแปมเข้ากันลองๆอย่างอื่นทุนนักไข่เจ้ามันบ่คอยค่าไข่ไปไข่หอยตามหน้าตามลอง
1: บ่ชูจะไปขายหอยกะ
0: เจ้าหอยข้ามี
1: มันจะดีวะฮะ
0: โอ้ดีเลยอย่างอื่น
1: ฮะ
0: ดีเลยอย่างอื่นหอยข้าเจ้ามีนี่ข้าเจ้าจะขายมันบ่มีทุนนักหรอก
1: เป็นว่าประเด็นนี้จะขายหอยจะเนาะ
0: หอยมีแล้ว
1: แต่หอยนี่มันมีกล่อมนะไอ้เอ็นดูมันไอ้ไปหอยแล้วไอ้ที่บอกให้อยากให้กินอะไรอย่าง
0: โอ้
1: แต่บัวชูบัวชูมองจะขายหอยหอยบัวชูมีป่ะ
0: เออมีแล้ว
1: มีจ้ะ
0: ว่างแล้วนี่มันแห้งบ่มีไปกล้ามหอยก็บ่มี
1: อ้าเดี๋ยวว่าหอยบ่มีเป็นว่าหอยมีกะ
0: ก็มีกะโหนักกะ
1: อ๋อหอยหอยหอยบ่มีนี่ลำบากถ้าว่าหอยมีนี่ม่วน
0: ไอ้ปวนอู้ดีๆหน่อยเด้อไอ้
1: ยังก็อู้ดีนั่นแหละอ
0: ยู่ไหนหอยมีหอยบ่มีอู้อยู่ไหน
1: หอยม
0: ี
1: หอยมีหอยบ่มีหอยมีอ่ะ
0: ก็เฮามีหอยให้ไปขายอยู่เนี่ย
1: จะไปขายหอยไอ้ว่าจะไปปล่อยแต่มันเป็นกามกามกลัวหอยมันจะบ่มีนอกนั่นก
0: ็มีกะโธ่ค่อนกันยุ่มยุกหั่น
1: อ๋อมันออกเป็นยุ่งยุกเลยจ้าหอย
0: โอ้ปะโธ่นักกำแล้วไอ้เด้อ
1: โอ้โห
0: อันนี้หอยข้าเจ้าหอยจูบนะไอ้ปวนว่าหอยอย่างมาเดียวเนี่ย
1: หอยจูบนะไอ้ก็ว่าหอยจูบนะ
0: ก็ตัวยิ้มยิ้ม
1: กะ

ไก่แก้วซ้ำส้นต่างกงคอขันคงถึงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าตะวันเจ้าเฮ้ยมันบ่รออยู่เฝ้าหานพดมาตังขอบฟ้าลูกเตะน้องจ๋าอย่ามัวเนินจ้ามาพอโลกล่าเรืองรองวันใหม่มาหอดแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเตะน้องเน่าลูกเตะน้องเน่ามะมามาล้างหน้าสีตาตักน้ำหนึ่งเข้าเนื้อตัวยิงเราหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนคือมันพร่ำพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาทูบานกวาดปื้นกับเข้ากับป้าป่อแม่ลูกมาก็จะได้พร้อมเสี่ยงเอออีปู่สอนหลานมาแล้วเนื้อใบหน้าเกี่ยงเงี่ยงหูฟังหน่อยเตอะเงี่ยงหูฟังหน่อยเตอะ

อจากนี้เป็นเวลา30นาทีพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกับเมืองอีปู่สอนหลานซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่แม่โจ้เฮานี่แหละครับได้มอบเวลานี้คือผมอำนวยกำลังพัดได้มาเล่าข่าวห่ำข่าวซอคือพี่น้องได้ฟังทั้งสาระเนื้อหาความบันเทิงมีในตัวหมดทีเดียวครับบางทีก็อาจจะได้ความรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมภาษาท้องถิ่นของหมู่เฮาเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมทั้งนั้นครับวิถีชีวิตของคนล้านนาลองรับฟังต่อจากนี้ได้แล้วนะครับ

ี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับวันพูกวันที่18วันที่19เป็นเดือนเปงวันที่20พฤศจิกาเป็นแฮมค่ํามีงานวันลอยกระทงที่เจียงใหม่เปิดห้องว่างานเดือนยี่เปงนะครับก็เดือนยี่เปงเดือนเปล่งบนฟ้าตำเดียวก็ฟังข่าวห่ำเป็นประเพณีก็แล้วกันครับสิ่งใดดีๆงามๆฮือคงเหลือเอาไว้สิ่งใดที่เป็นอันตรายกับเจ้าบ้านเจ้าเมืองบ่เหมาะสมเจ้าพุทธควรจะพิจารณาจะให้ปัญญาพิจารณาหาทางเลิกไปได้เหมือนกันครับบางอย่างแต่คงเหลือสิ่งที่ดีๆงามๆไว้ฮือกับลูกกับหลานเพราะแต่ก่อนนี้ผู้คนก็บ่พอนักปัจจุบันนี้ผู้คนมันเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าตัวครับลองขึ้นเมื่อผมเป็นละอ่อนมาประชาชนมีอยู่8ล้าน12ล้านขึ้นมา25ล้านปัจจุบันนี้กี่ล้านล่ะครับ60 70ล้านเนี่ยประเทศไทยฉะนั้นเมื่อบ้านที่ตี้เต็มอย่างนี้การเล่นบางอย่างอาจจะเป็นอันตรายได้ก็ขอคือชาวพุทธเฒ่าใจปัญญาพิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับต่อจากนี้ฟังข่าวห้ำข่าวสอบม่วนๆนะครับลอยกระทงลอยกระทงปล่อยลงลอยน้ำนี่แหละครับที่สะพานนวรัตน์ต้าข้ามแสงไฟกระสดใสเทศกาลนี้น่าดีสนใจทั่วถิ่นแดนไทยสว่างใสเจิดจ้าผู้คนตั้งหลายมากมายหลายหน้าต่างกำลังไหลมาพร้อมพักพี่น้องตั้งหลายยิงใจที่ฮักเจิญพักแอวเล่นดูงานพ่อแม่ป้าหน้าป้าลูกจูงล้านแอวม่วนดูงานเบิกบานจื่นหน้านี่เด้อวันอังคารเนี่ยวันที่19เนี่ยนะเด้ออีล่าเฮ้ออีล่าพฤศจิกาเจ้าข่าลอยกระทงมาไขว่ครบขอเจิญวงวานตั้นติเคารพน้อมนบใส่เก้าวันตาแต่งกระทงไว้เตรียมไปไหว้สาพุทธป่าตาคงคาน้ำกว้างตามทำตำนานเล่าขานกล่าวอ้างเพื่อเป็นแนวทางป้นตุกตามประเพณีมีมาหลายยุคองค์ประมุขเจ้าบำเพ็ญคลายความเดือดร้อนผ่อนคลายทุกข์เห็นลอยกำลอยเวรที่เป็นเรื่องเศร้าเก็บใส่กระทงลอยลงเตอะเจ้าลอยแม่ปิงเฮาล่องน้ำลอยชั่วบัดสีกาลีชอกช้ำไหลน้ำแม่กว้างนาทีลอยบาปลอยเคาะเรียบเลาะไหลหนีจังไรอปรีลอยหนีล่องใต้ความหันแก่ตัวเมามัวแต่ใดเก็บไหลลอยไปอย่าจ้าตอนนี้ขี้เหนียวใจเหี่ยวงุ่มง้าเก็บใส่ตะกร้าลอยแพกระทงลอยน้ำไปตามกระแสมูเฮาเหลียวแลแบมือยกไหวขอคือกุศลผลบุญช่วยได้ขอมีโจกใจจื่นจ้อยขอคือประเทศไทยสดใสเรียบร้อยพ่อแม่หนุ่มน้อยสุขบานเจ้านายไพร่ฟ้าเก่งกล้าอาถรรพ์เทพไทยภูบาลกล่าวขานปกป้องหมู่เฮาทุกคนควรสนเกี่ยวข้องตามเหตุทำนองอย่าละแต่งกระทงไหลไปคารวะถวายพระแม่เจ้าคงคาแม่เลี้ยงมนุษย์สุดโลกแผ่นนาเพราะแม่คงคาซัดป่าอยู่ได้พืชไม้พฤกษานานาโลกใต้อาศัยลมไฟและน้ำพระแม่นาทีมีกุลเลิศล้ำแม่น้ำใหญ่น้อยลำธารขอเจิญพี่น้องเปื้อนป้องลูกหลานส่งเสริมจัดงานเบิกบานเด้อเจ้าเออเนี่ยวันอังคารที่19นี่แหละน้องนาพฤศจิกาย่างเข้าลอยกระทงเฮาไขว่ครบเนี่ยเชียงใหม่เวียงพิงก็ท่านที่เคารพทุกคนทั่วหน้าวันตารจนาไว้เพียงเต้าอี้เต้านี้กราบสวัสดีก่อนเลยนายเฮยอันนี้เป็นสำนวนหนึ่งของประเพณีลอยกระทงฮือพี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ฟังในลีลาของวรรณกรรมเมืองเหนืออย่าได้ละครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับใกล้ลอยกระทงแล้วเนี่ยวันสองวันดังหน้าคงก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องสุขบัญญัติข้อที่7นะครับซึ่งกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดไว้ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10แต่เอาข้อที่7มาอู้นี้เพื่อจะเผยแพร่ทุกรุ่นทุกวัยได้นำไปปฏิบัติการป้องกันอุบัติภัยจะแบ่งออกไป2หมวดใหญ่ๆคืออุบัติภัยในภายในบ้านอุบัติภัยในที่สาธารณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเป็นห่วงเทศกาลลอยกระทงนี่จะได้ละครับอุบัติภัยภายในบ้านพบอยู่บ่อยๆครับเกิดจากไฟเช่นไฟฟ้าลัดวงจรไฟที่เกิดจากธูปเทียนปูจาพระเจ้าปูจาบ้านปูจาจองไฟจากก้นบุหรี่ไฟจากจุดแก๊สไฟที่เกิดจากเล่นดอกไม้เพลิงดอกไม้พลุอะไรอย่างต่างๆหรือบกทบเนี้ยอะไรอย่างต่างๆนอกจากจะมีอุบัติภัยอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้การเกิดการสูญเสียทั้งตัวเองและครอบครัวและชุมชนแต่อุบัติภัยในบ้านสามารถป้องกันได้ถ้าทุกคนเอาใจใส่และระมัดระวังโดยการเสริมสร้างนิสัยของตนเองนะครับตรวจสอบไฟสายไฟปลั๊กไฟอะไรอย่างต่างๆนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อใจแล้วเสร็จควรจะปิดหรือดึงปลั๊กออกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ง่ายนะครับและข้อสำคัญอย่าเอาละอ่อนอย่าไปเอานิ้วไปแย่ขึ้นเตาแก๊สหุงต้มทุกชนิดบอกว่าจะเป็นเตาถ่านเตาแก๊สอะไรอย่างอันนี้ก็ต้องระวังปิดแก๊สและเพื่อป้องกันไฟลุกไหม้ป้องกันแก๊สรั่วไหลอย่างนี้เป็นต้นจุดธูปเทียนปูจาพระแล้วตรวจแล้วตรวจแถมก่อนจะออกจากบ้านไปที่ไหนก็ดีไหว้พระเสร็จแล้วควรจะดับไฟทุกครั้งนอกจากนี้จุดยากันยุงก็ต้องระมัดระวังวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงวัตถุไวไฟต้องเก็บให้มิดชิดอยู่ในที่ปลอดภัยเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านต้องเก็บให้เรียบร้อยโดยเฉพาะของมีคมอาวุธปืนละอ่อนอาจจะนำมาเล่นหรือวิ่งไปสะดุดไปจนทำให้บาดเจ็บได้บริเวณบ้านพื้นบ้านปัดกวาดเช็ดถูสะอาดดูแลพื้นเมื่อชำรุดเสียหายนะครับราวคันใดเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุคันใดหักหรือคันใดลื่นอย่างเตียวขึ้นเตียวลงนะครับกระเบื้องหรือปูนต้องดูแลรักษาความสะอาดอย่ามือขี้ไขคู่ไปเกาะมันจะมื่นมันจะก้นมันจะก้นมันจะคนไทยว่าหกล้มคนเมืองเขาว่าต้าวนะครับอันเนี้ยเป็นสุขบัญญัติข้อที่7ยาฆ่าแมลงยาคัดห้องน้ำเพื่อดูแลให้เกิดความปลอดภัยดังนั้นการกินเหล้ากินยาการแอลป้องกันอันตรายบรรทุกน้ำหนักเกินเสพยาเสพติดมึนเมาดื่มเหล้าดื่มยาดังนั้นมันสูญเสียชีวิตผลของเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยนั้นรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิตและพิการปีหนึ่งครับคนเล่นบอกไฟนี่มือปุดไปแล้วหลายๆองค์มือแตกไปแล้วหลายๆตาบอดไปแล้วหลายๆฉะนั้นก็ระวังลูกภัยหลานมันคอยเตือนคอยกล่าวคอยว่าเอาก็แล้วกันนะครับฉะนั้นป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะด้วยทางบกทางน้ำการสัญญาณจราจรการขับขี่รถต้องระวังเมื่อกินเหล้าเมายาใจยาง่วงนอนง่วงหลับก็ดีระวังบางคนจะขับขี่รถเพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายตรวจสภาพรถตามกำหนดทุกครั้งดูแลรถอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นสุขบัญญัติข้อที่7ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขในกรมอนามัยเปิ้นบัญญัติเอาไว้มาเล่าให้พี่น้อง

สาครพรมชัยยานะครับตำบลงิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงไฮ้คืนยี่เป็งเดือนเปล่งบนฟ้าส่องปื้นโลกล่าสว่างสวัยน้ำคลองเปลี่ยมล้นผู้คนสดใสเลี้ยวพอดังใดม่วนใจเสียงท่านงานประเพณีเฮามีกู้บ้านสืบจากโบราณบัลละเข้าวัดฟังธรรมยึดกรรมพุทธร่วมสะสมสร้างดีงามปล่อยโคมขึ้นฟ้าศรัทธาล้นหลามต่างปล่อยเคาะนามปล่อยความหมองเศร้ามีจิกองหลัวปู่จาพระเจ้าพ่องก็มัวเมากองก้องประเดี๋ยวกองก้องก็หายไปนะครับเหลือก็เครื่องขยายเสียงติดถึงติดถึงติดถึงคนเฒ่าเฮาเกรียมตัวฟื้นประเพณีเนอค่ำคืนเดือนหงายยิงจายเสาะซ่องร่วมกันแต่งย่องกระทงอุ้มไปหิมน้ำด้วยความประสงค์ที่ลอยจะลอยลงคงคาน้ำกว้างตามกรรมโบราณไข่ขานกล่าวอ้างนพมาศนางก่อเก้านางคือสนมบรมบาทเต้าแห่งพระร่วงเจ้าภูวนัยซึ่งเป็นราชกาลสมัยกรุงสุโขทัยเวียงใจแก้วกว้างเรื่องการฝีมือคนลือเล่าอ้างนพมาศนางเลิศล้นได้เอาใบตองมาลองพับวนประดิษฐ์เป็นต้นกระทงทรงดอกบัวน้ำงดงามจวนหลงถวายแด่องค์พระร่วงเป็นเจ้าพระร่วงทรงหันสีสันแบบเบ้าฝีมือนงเยาเลิศล้ำก็เลยถูกใจนำไปลอยน้ำมันบ่ปิ้นคว่ำในคลองซึ่งค่ำคืนนั้นเพ็ญเดือน12มีน้ำเจิ่งนองลำคลองบ่แห้งวันที่19เนี่ยนะครับวันอังคารเนี่ยตรงกับเดือนยี่เป่งเนอะเดือนเปล่งฟ้าแจ้งลมหนาวปัดแสงชุ่มชื้นดูเหมาะแก่การจัดงานคลึกคลื่นพระร่วงตัดขึ้นทันทีว่านับแต่นี้ยี่เป่งทุกปีจะจัดคือมีลอยกระทงขึ้นเพื่อขอขมาทาลาลึกตื้นในยามค่ำคืนอย่างนี้และพระร่วงองค์ก็ทรงกล่าวจี้เขาต่างเป็นหนี้สายทานเพราะเฮาใจน้ำประกอบอาหารประมงโรงงานหรือการก่อสร้างพ่องต่อเฮือนแปรอยู่กลางน้ำกว้างล่องเรือเดินต่างข้ามลัดใจอาบใจกินล้างสารพัดเลี้ยงสัตว์พืชหือใหญ่มาพระคุณแม่น้ำเลิศล้ำนักหนาควรขอขมาปู่จากราบไหวนับแต่นั้นมาประชาเหนือใต้ที่เป็นคนไทยทั่วทิศต่างก็หันดีและมีความคิดประดิษฐ์แต่งย่องกระทงนำไปลอยน้ำตามความประสงค์ในคืนที่ตรงยี่เป็งแม่นมันเป็นประเพณีมีมาแต่หันต่างสืบเผ่าพันธุ์กันไว้ข้าวล้านนาหม่อนข้าก้อนใกล้ถึงบทจะได้จบลงทุกคนจงโชคดีนะเจ้าเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยสาระเนื้อหาความบันเทิงนะครับเรื่องลอยกระทงโดยสาครพรมชัยยาครับตำบลงิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงไฮ้ได้ประพันธ์เอาไว้ในเดือนยี่ปิงจะเลยล่ะครับหวังว่าคงจะถูกใจพี่น้องบ้านเฮานะครับ

ครับขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกยุคทุกสมัยแล้วแต่ผู้นำในยุคนั้นๆพี่น้องบ้านเฮาคงเข้าใจนะครับการกำลังอย่างอยู่ฮะน่ะฮะการภายการมันเนอแล้วอย่าลืมล่ะวันลอยกระทงบอกว่าตำทุกตำบลอบต.ทุกแห่งเทศบาลตำบลทุกแห่งแล้วก็ในจังหวัดทุกจังหวัดแทบจะทั่วประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้นบางพ่องก็เตศทำ13กันบางพ่องก็ตานผ้าป่าอู้ถึงบรรยากาศเดือนยี่นั้นเป็นบรรยากาศที่สุขสดชื่นต่างกุ้ยบานหวานใจไปทุกหัวตัวคนเพราะอากาศหนาวเย็นสบายสบายนะครับแล้วก็หนุ่มๆสาวๆก็เซาะลูแลหากันแต่งงมแต่งงานกับเดือนยี่นี่แหละครับหลายกู่เต็มทีนะครับสุขสดชื่น เดือนไหนก็บัดเต้าครับเนี่ยเดือนยี่สี่สามบะขามเกิ่มไข่เนี่ยเป็นเดือนที่อากาศดีที่สุดในเมืองไทยเราครับเฮามาฟังข่าวห้ามเรื่องลอยกระทงกันแถมสักฉบับหนึ่งเพื่อจะนำไปคิดข่าวห้ามฉบับนี้ก็นั่งเขียนเอาตะวาวันซืนนี่ครับถูกพ่องบัดถูกพ่องก็บัดท่าเพียกบัดท่าว่ากันนะครับก็กี้ข้ามกี้ข้ามคนตะก่อนนี่จะอู้ก็เป็นข้ามบ่อู้ก็เป็นวันที่13ข้ามอาทิตย์เนาะ14ข้ามก็วันจันทร์ตกวันอังคารเดือนปิง15 45ก็จะได้ถอยหลัง46ก็จะเกียมท่าเดือนพฤศจิกาบอกไว้วันที่19เนอะอดเอาน้องไทยเลื่อนเข้ามาใกล้เฉยชมแฮมค่ำวันที่20ใกล้เหตุใกล้ผลวันที่20ตรงๆสนุกหมดเล่น1ค่ำเดือนแฮมตัวเอ๊กันเป็นเส้นเตียวตามหิมปิงหมวนล้ำ2ข้างถนนติดกันเป็นจั่นเป็นจั่นมีตึงหนุ่มเท่าจ่ายหญิงจีนแขกก่อนนักกระตุงกระติงเตียวสองฝั่งปิงติดกันเป็นเส้นติดกันเป็นเส้นโอ้โอ้เป็นดีขอยเปิดแน่นอนที่เปิดมีกู่มีกิมแต่จุ้งแขนกันไปเนาะฝรั่งคนไทยบ่ใจอู้เล่นบ่เจือท่ากอยพอเตอร์กระทงสีขาวเขียวแดงก็เยอะปล่อยลอยกันหั่นหิมปิงห้องเพลงกันเศร้าตึงใจตึงหญิงเจียงใหม่เวียงพิงม่วนบ่ใจน้อยม่วนบ่ใจน้อยสาวสาวงามงามย้ายกันเป็นถ้อยขอเจิญไปก่อยกันเตอะเจียงใหม่เมืองงามบ่ใจเลอะเทอะภาคเหนือภาคใต้ก็มาชมสนุกม่วนล่ำเจียงใหม่สะสมเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์เด้อเจ้าถ้าไผใคร่หันเจิญหนุ่มเจิญเฒ่าเมืองนอกเมืองนาทั่วทิศเอวลอยกระทงเหมือนสืบชีวิตคืออยู่โลกได้นานๆปล่อยโรคปล่อยเคาะตุกหลายพระการป่วยไข้มานานไหลไปหือเสียงไหลไปหือเสียงคนที่ทำดีก็บ่มองมนเมี่ยงขอคือมีบุญจ่วยกรรมมีวาสนาได้เงินหลายล้านอย่าวิทย์ขาดอันเงินทองลอยกระทงแล้วอย่าได้มุนมองเคาะร้ายหมายปองหือไหลล่องใต้วันเดือนยี่เหนือเดือน12ใต้เป็นวันปล่อยภัยไหลน้ำเสียงเพลงวันเพ็ญสายหยาดน้ำค้างเรียกร้องโห่ก้องลำโพงนี่เป็งปีนี้ตามไฟประสงค์เต้นบ้ามลำวงตามเพลงห้องต้านขอเจิญทุกคนพี่น้องเจ้าบ้านเจิญมาแอวงานกันเตอะประกวดกระทงสาวงามเปื้อเลอะประกวดสาวเจ้าเทพีนางนพมาศนั่นจัดกันกูปีนายกคนดีคนฮักตัวหน้านายกเทศบาลนครเชียงใหม่เชียงใหม่เฮาเจริญความคิดก็ก้าวหน้าผู้ว่าคนใหม่ก็มากันแล้วชื่อพี่ศิษย์เกตพาสุขบกากะแก้วสืบสานต่อด้วยประเพณีปล่อยกระทงลอยน้ำงามเหลือกู้ปีเจริญเตอะคนดีมาพอกระทงเนอเจ้ามาพอกันเจ้ามาพอกันเจ้าเต้านี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮยปิดยาใดพ่องครับนะเดือนยี่สี่สามบักขามเกิ่มไข่มีความสุขสดชื่นไปตามบรรยากาศธรรมชาติงานวันลอยกระทงจะได้ล่ะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับเดือนเปงเฮาก็ไปทำบุญสุนทานกันปล่อยโคมขึ้นฟ้าในวัดในวาทุกแห่งฉะนั้นการทำบุญนั้นพระพุทธองค์เปิ้นทรงตรัสไว้โลกจะอยู่ได้อย่างไร้ปัญหาก็เพราะคนเนี่ยมีความเมตตาฮักกรุณาต่อกันทุกผู้
คนที่เข้มแข็งมีแรงต่อสู้คือความเอ็นดูเพื่อนป้องเฮาบ่เอาเปรียบกันฮักฉันพี่น้องช่วยเหลือปกป้องดูแลคนมีความโหอยู่สูงเหนือแปรก็บ่รังแกคนที่ต่ำต้อยคนเป็นเจ้านายหันใจผู้น้อยเลี้ยงดูพ่อก้อยเขานั่นคนฐานะดีมีตึกหลายชั้นช่วยคนยากกันมีงานคือมีงานเป็นนายทุนเก้าจ้างเขาเยาะการตามความชำนาญไผ่มันเตอร์เจ้าคนรวยก็ได้งานคนผ่านตุกผ่านก็ได้เข้าได้เงินบรรเทาอยากไรน้ำย่อมเปิ่งเหือเสือเปิ่งป่าไม้ไผ่ช่วยกันได้ก็ช่วยไปป่าจอมป่าฟักจักลำถูกใจก็ต้องเปิ่งจักไข่ซอยใส่ยำซ่าคือมันทำบุญต่อทุนไปหน้าด้วยจิตศรัทธาเนี่ยชักการจะทำบุญใจใจแต่จะไปวัดเด้อดาจัดขันเข้าไปตานแหล่งทำบุญนี้มีหลายสถานอย่างในโรงพยาบาลตั้นก็ทำได้มอบเงินซื้อยารักษาคนไข้บริจาคกันไปสมทบไปได้เลยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตชิปนะครับตู้เตียงเครื่องมือหมอมีบ่ครบหางบเพิ่มฮือดีนะอวัยวะเลือดและดวงตาตามกะตามกับสภากาชาดเนอเจ้านะตานกาชาดก็ได้ครับหรือว่าจะไปไหว้สาคนเฒ่าได้บุญกับเฮาจัดนักคนแก่ทุกพานลูกหลานบ่ฮักที่พักอยู่บ้านคนชรานั่นน่ะก็แจ้งกันตามมันไปบ้านพักคนชรากว่าซื้อผลไม้กับข้าวกับปลาไปเลี้ยงเปิ้นนาเข้าท่าบ่หน่อยละอ่อนทุกจนเลล้นต่ำต้อยอยู่ตามปูดอยแมกไม้ยังขาดโรงเรียนแบบเฮียนเครื่องใจหากไผช่วยได้ก็เจิญมาช่วยคนยากไร้คือได้ศึกษาเหมือนคือปัญญาคุณค่านักเจ้าหรือว่าจะไปเลี้ยงน้ำป้อนข้าวละอ่อนบ้านเฮากำพร้าละอ่อนบ้านกำพร้าบ้านเฮาก็มีนักนะครับที่พ่อแม่ตายขาดยายขาดหน้าขาดลุงขาดป้าเลี้ยงดูอยู่บ้านสงเคราะห์เฉพาะน้องหนูรอท่านอุ้มชูทำบุญหนุนเกลือขอทรัพย์สิ่งของเงินทองผ้าเสื้อไปช่วยจุนเจือน้องไทยนี่แหละครับพี่น้องเจ้าเฮ้ยเนี่ยส่วนคนบ่มีจะกินจะใจนั่นนะโอ้ก็ทำบุญได้กู้คนนี่ตาบอดซวกเต้าเตียวกลางถนนอาจจะถูกรถชนควรหล่นไปห้ามคือการช่วยเหลือเปียแขนเดินข้ามก็ได้กู้ส่วนงามยิ่งนักหันคนเป็นลมก้นล้มตึกตักควักยาหอมฮือก็ยังดีหันแก้วแตกเพ้อไปเจอบ่อนหนีกลัวว่าจะมีคนไปย่ำเข้าก้มเก็บขว้างไก่ก็ได้บุญแล้วเจ้าสบายใจเฮาหันชักดีกว่าบางคนที่ชอบไปวัดแต่ปัดไปอู้นินทาเล่าขวัญคนนี้บ่ดีนักหนาเล่าคนนั้นกะว่าให้บ่น้อยพ่องก็ไปอวดแหวนพ่องก็ไปอวดสร้อยพ่องก็ไปแยงกอยพ่อผ้าพ่องก็เปิ้นยกมือจี้จี้ตะตะหวังปะเปิ้นใบหวยตุยหวังปะเปิ้นใบหวยตุยก่อนจะออกวัดต้องขอเลขหวยหวังจะเอารวยงวดนี้งวดหน้าอุ้ยบางคนนั่นหนอพ่อเหมือนพี่บ้าแอวไปปูจาเหกูวัดหวังจะถูกหวยหวังรวยตังลัดซื้อตัดก็ได้รางวัลราบสักการะสปะของฉันซื้อไปกำนันถวายตู้เจ้าวัดไหนถ้ามีพระบอกเลขเข้าดิโอ้คนก็ไปเมากันนักใกล้วันออกหวยคนตวยคึกคักเธอซึ่งพิษลักข้อวินัยศาสนาพุทธบ่มีข้อไหนจะสอนคนไปมัวเมาอย่างอันเพราะเป็นอบายมุขเต็มขั้นเรื่องการพนันแบบนี้ข้าวล้านนาหม่อนข้าเก่าจี้หากเกิดไปจี้คนใดขออภัยกันไว้ตัวหน้าลวดขออำลาก่อนเลยนายเฮยนี่แหละครับฟังแล้วไปพิจารณาเอาครับจากสาครพรหมชยา15บ้านศักดิ์สันติราชตำบลงิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายหวังว่าท่านคงจะได้ประโยชน์กับข่าวห้ามฉบับนี้บัดนักก็น้อยทีเดียวแหละครับซึ่งขณะนี้เวลานี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่เป็นห่วงสุขภาพของท่านนะครับมันออกกำลังกายตึงวันให้ถูกรูปแบบบริหารเวลาให้เป็นบริหารอายุคือเป็นอายุขนาดไหนควรทำตัวอย่างใดอายุขนาดไหนควรจะออกกำลังกายในรูปแบบใดนะครับคือมันตรงกับที่ท่านชอบแล้วสม่ำเสมอและท่านจะมีความสุขสดชื่นในเดือนยี่เป่งนี้จะเลยล่ะครับสำหรับท่านที่มาได้ออกกำลังกายนะปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอและเริ่มออกกำลังกายเหตุตั้งแต่วันนี้อย่าอยู่รอซ่อมสุขภาพจงอยู่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงจะได้ล่ะครับสำหรับวันนี้จำเป็นได้จากลาเจ้าปี่ในน้องผู้ปิ่นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และผมอำนวยกลัมพัฒน์สวัสดีครับ

0: หนอ
1: ฮะอุ้ยใจปั้นมาหอมเหมือนใหม่กันทื่อๆมานั่งให้อย่างเพ
0: อ้าวพายเบาหูไงอกไงใจอุ้ยนี่เอเมล
1: ก็มันมีในอกในใจอุ้ยปลอดภัยจะไม่หึอ๋อพี่อ้อนไม่ได้มาขึ้นหันใหม่อุ้ยมันก่อและมันนั่งให้เนี่ยฮะสลิดคนเท่าหนุ่มตลอดการแต
0: ่มึงว่าเออไปเอเมลมึงว่าเออไป
1: ไปละ
0: มาไงมาไงมึงว่าเออไปจำเติม

0: โอ้ลงใจอยู่ในเงาจังได้เป็น5แต่ถ้าอย่างอีลําเหลือนะเฮาบ่มานอนเป็นกู้แล้วเด้อมากินข้าวให้ก่อน
1: น้อมันจะมาละลุงแถมมากะไอ้แฉม
0: อันแม่ยิงคนเดียวนะถ้าแน่จริงเนี่ยบุกถึงตีไปเลยมากินข้าวก่อน
1: มากินก็กินบะแชมป
0: ์นะกะกินด้วยกันเลยพักกระจอถ้วยเดียวมาเนี่ย
1: คือมันลุงไปไปบ้านมันพวกบ้านเน
0: า
1: ะ
0: ยังอีกาลูกผู้ชายอ่ะลุงใจนั่นกะ

0: คือจะได้หาวันนี้มานั่งร้านน้องอ้อนเพชรแท้มาล่างจะเมาละอ้อนไอ้กะคนเฒ่าเนี่ยโหถามกับป้ากินข้าวกับหยังปู่เฒ่าก
1: ินข้าวกับตีนจำบะ
0: โหถามดีมาอู้ไปตีนไปแค่คนเฒ่าอู้อีก็ตีกันนะกะ
1: ไอ้ยามึงเอากูแทง
2: ไปตีกันไปตีกัน
1: เอากูแท
2: งไอ้นี่ไปตีลุงใจอย่างน่ะไม่รู้คนเฒ่ากะ
0: ไอ้ถามเจ้าดีว่ากินข้าวกับหยังหาว่าตีนจำอู้อีมันอยากลองดีกับไอ้หรอ
1: ตีนจำก็ตามจริงน่ะก็มาตามลุงจะไปเกี่ยวได้อย่างไรใช่เขี้ยวปอมอย่าง
2: เออเพื่อหู้ก็ตาปามไปละป่ะกําเดียวน้องอ้อนจะไปส่งลุงใจที่บ้านนะเจ้า
1: น้องอ้อนชายาเปิ่งตัวเงา

0: ไปตรวจโรงพยาบาลที่ไหนก็คนนักเศรษฐกิจก็บ่ดีคนเจ็บคนป่วยก็นักเฮาก็เป็นอย่างก็บ่ฮู้เจ็บต้องสงสัยเครียดลงกับพ่อไปโรงพยาบาลเอกชนดีกว่าคนไข้นักแต่บริการรวดเร็วดีโอ้ยเจ็บต้องโอ้ย
1: เป็นอย่างมากะเจ้าคุณ
0: เจ็บต้องครับโอ้ยผมจะมาตรวจ
1: ปวดหนักกะเจ้า
0: เจ็บต้องนักขนาดแล้วครับเหมือนไส้จะปุดจะขาดช่วยผมหน่อยครับ
1: ถ้าว่าปวดหนักก็เข้าห้องเลยเจ้าเปลี่ยนผ้าเหี่ยแล้วก็เดี๋ยวนอนลงบนเตียงนะเจ้า
2: โอ้ยปวดครับปวดพยาบาลครับผมจะมาตรวจ
1: อันก็เข้าห้องตรวจเลยไปเปลี่ยนผ้านอนรอกันบนเตียงกันเลยไป
3: สวัสดีครับคุณพยาบาลหลวงจะมาตรวจครับ
1: เข้าห้องเปลี่ยนผ้านอนรอบนเตียงเลย
4: ครับสวัสดีครับคุณหมอชาติชายครับโอ้โหยังแก้ผ้าล่ำกล้ามล่ำเก้มนี่บัดเดี๋ยวนี้นอนรอกันไปแถวก็บัดเดี๋ยวนี
0: ้ก็คุณพยาบาลน่ะครับคือผมแก้ผ้านอนรออยู่บนเตียงเนี่ย
1: ตายตายแล้วตายแล้วพยาบาลบอกคือเปลี่ยนผ้าบัดจิแก้ผ้า
4: เอาละเอาละบัดต้องเถียงกันแสดงว่าการสื่อสารผิดอ้าวแล้วคุณเป็นยังมานี
0: ่ผมปวดท้องอย่างแรงเลยครับหมอครับ
4: ปวดท้องเปลี่ยนผ้ารอหมอตรวจถูกต้องแล้วคุณน่ะ
2: ผมปวดหัวขนาดครับคุณหมอ
4: ความจริงปวดหัวบ่ต้องเปลี่ยนผ้าก็ได้แสดงว่าสื่อสารพี่เนี่ยแล้วคุณลุงล่ะเป็นอย่างลุง
3: อ๋อให้ลุงจะมาตรวจตรวจมิเตอร์ไฟฟ้าครับ
4: เอาแล้วคุณเข้ามาห้องนี้ยัง
3: ก็คุณพยาบาลน่ะครับผมว่าผมมาตรวจบ่ได้ก็ไล่ผมเข้าห้องเลยครับ
4: เอาแสดงว่าการสื่อสารผิดแหมเหมาะ

0: น้องๆเอากาแฟคาปูชิโน่ร้อนๆสักแก้วซ
1: ิได้ค่ะนาการาโต้
0: พี่ไม่เอานาการาโต้เครื่องดื่มญี่ปุ่นเนี่ยจะเอากาแฟคาปูชิโน
1: ่ได้ค่ะนาการาโต
0: ้เอ๊น้องนี่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยพี่ไม่เอานาการาโต้จะเอาคาปูชิโน่
1: ดูแล้วค่ะนาการาโต้มายังไม่เดือด
0: โอ้น้ำกำลังต้มมันยังไม่เดือดโอ้โห

0: โหไอ้น้องวันนั้นพี่จะไปหาเด็กมาฟันแต่โดนเด็กวัยรุ่นไล่ฟันเกือบตายมาวันเนี้ยพี่เลยจะให้น้องหาเด็กให้พี่ต้องหน้าประถมหุ่นเพลียวลมทรงผมมหาลัยเรียนปอตีมีมือถือ
1: ได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่าน
0: ไอ้น้องรู้สึกเราจะคุยกันถูกคอเลือกเกินเมื่อก่อนตอนแรกที่พี่มาดื่มกาแฟที่ร้านน้องพี่พูดไม่เพราะกับน้องพี่ขอโทษด้วยไอ้น้อง
1: ไม่เป็นไรครับพี่ขอรับผิดแล้วยอมรับผิดดีแล้วผมก็ขอโทษพี่เหมือนกันตอนแรกที่พี่มาดื่มกาแฟนะผมถุยน้ำลายใส่แก้วพี่ทุกครั้งตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะไม่ถุยน้ำลายใส่แก้วพี่อีกแล้วครับ
0: เจ้าเอ้ยไอ้น้องจริงเหรอเนี่ย
2: นั่นแหละสุภาษิตเขาว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว

0: ไหว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันผูกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนนะนะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ เปิดปักกระตื้นพอก่อนน
1: อเออเกียง5 9เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร4 82เสียชุกกับปุด3 7 11เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันผูกนี่เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบดีเกี่ยวเตื้อมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอ
0: บัดแกตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยก้าจ้ะ
1: โอ้ถ้าบ่เชื่อก็ตามใจลุงโจมเถอะเนอ

0: ันเข้าแหลงแล้วกะ
1: เออโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังกะขนาดตุลุงว่าหวานใจจะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ำกับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจจะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจจะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้ะ

0: ลงครับไว้ฉาเนอร์ตุลุงผมจอมไว้ฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมจมกันน่ะเออมีอย่างกะหื
0: ออันขอตุลุงจ่วยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลงเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแกกดังลูบๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอฮือดีแถมกำหรูของอย่างอี้เจื้อแต่บะได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บะแต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปลือไปลุงฮะน่ะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่วันใจยะทึดไฟไหม้หลองเข้าทึดทึดม่วนแท้เนาะ

0: กิดแล้วไปคุ้นข้างบ้านเดียวกันแต่ขอยืมมวยมาโบหลวกกำเดียวบ่ได้บ่ฮู้ยืมอ่ะ
1: เพราะจมยังล้ำเหลือไอ้เหิน
0: ก็ไอ้สูบข้างบ้านเนี่ยแหละแค่ขอยืมมวยมาโบหลวกกำเดียวบ่ได้บ่ฮู้ยืมอ่ะ
1: มันมีก้า
0: บ่มีได้ให้หันวางอยู่ข้างบ้านมันฮะมันบ่ฮู้ยืมน่ะดาดอ่ะ
1: โหมันบ่ฮู้ยืมไรเหินอีหยังได้อ่ะ
0: ก็แฮก็ไปเอามวยใหม่ที่แฮซื้อมาน่ะก็มาโบอ่ะ
1: โหแล้วมีมวยใหม่แล้วยังมาเอามาใจน่ะ
0: ก็แฮกลัวมันเก่าอ่ะ
1: โอ้ยจิใบจิง่าว
0: ไอ้โสมนะ
1: คิงนะ
0: เออนั่นตะกี้ห้องแอร์จัดดีต้องลงมานับถือแฮก่อนนะ

0: เกินแล้วไปอ่ะสังคมเฮาตึงวันเนี่ยมันแรงน้ำใจขนาดเลยอ่ะ
1: โอ้มันเป็นจะได้เหิน
0: ก็ต้องว่าเนี่ยไอ้ไปขึ้นรถเมย์คนเต็มบึกบึกอ่ะละอ่อนเตียวขึ้นมายืนอ่ะมันมีไผลุกขึ้นละอ่อนนั่งซาคนน่ะมันห้อยแฮวมันก็ห้อยไปถึงตัวมันต่ำไอ้ก็เลยเตียวไปหาละอ่อนน่ะ
1: โอ้โหอย่างนี้กะคนเฮาเนาะผมถึงเชื่อน้ำใจไอ้เหินเลยอ่ะไอ้เหินยอมเสียสละลูกจักที่นั่งขึ้นละอ่อนนั่งเลยกะ
0: เออแฮก็อุ้มละอ่อนห้อยแฮวฮะกะพอมันห้อยแฮวได้แฮก็ปิ๊กไปนั่งที่เก่าเหรอ
1: โอ้ยคนน่ะยังมาใจดำไปใจดำง่าวเนี่ย
0: ไอ้มูนั้นกะ
1: คิงนั่นน่ะ
0: เออนั่นตกลงมันจะมานับถือให้ละกะบาดเนี่ย

0: ไอ้ทนายกับทนายเดี๋ยวบัดให้บอกของหม่องมันสกรรมมาป่วยมามาครบเป็ดแฮนะคุณทนายครับคุณทนายอยู่ก
1: ็โอ้ยสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้เชิญในบ้านก่อนครับ
0: บัตรเข้าไปในบ้านอู้กันหน้าบ้านนะครับ
1: โอ้ครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ
0: คือผมมีเรื่องจะปรึกษาซะหน่อยครับ
1: เรื่องอะไรครับเนี่ย
0: สมมติว่าถ้ามีหมามาครบเป็ดตายเนี่ยเราสามารถที่จะไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ก็ครับ
1: โอ้ยเรื่องแค่นี้เองเป็นเรื่องง่ายๆครับคุณสามารถไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ทันทีคุณแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่ต่ำกว่า500ครับ
0: มาตั้งกว่า500
1: ครับครับผม
0: นะเดี๋ยวคุณทนายจ่ายตังมาผมเลย500บาท
1: เอ้าผมจะเอาสตางค์ให้คุณทำไมล่ะครับเนี่ย
0: ก็มาคุณทนายนะครบเป็ดผมตายนะ
1: อุ้ย
0: จะฮือว่าบ่ฮือถ้าบ่าฮือจะแจ้งความจำนวนยับนะ
1: ครับครับเท่าไหร่นะครับ
0: 500
1: ครับผมครับ
0: เออโอ้ยง่ายอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เออไปแล้วเด้อบายบาย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งกลับครับ
2: ไม่ยังหาบ
1: ่เอาสตางค์ให้ผม 1,000 ครับ
0: ก็อย่าง 1,000
1: ค่าปรึกษาทนาย
0: เออนั่น
1: จะให้หรือไม่ให้ถ้าคุณไม่ให้ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณเดี๋ยวนี้เลย
0: โอ้บ่ต้องแจ้งครับเอาไปเลยครับฮะเท่าไหร่ก่อ
1: 1,000 ครับ
0: 1,000
1: ครับผม
0: เออนั่นโอ้แจ้งมากับปูตื่น500แล้วเพิ่นโอ้โหอีฮะนอนรับอยู่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ายไหนบอกก่อนเดี๋ยวจะบอกหมอกมาสักคำนึงว่าจะหัวใส่พี่กราบสักคำตัวเลขนี่ก็น้อยเหรอฮัลโหล
1: เจริญพร
0: เจริญพรป่อขี้หยัง
1: ก็อาตมาเป็นพระบอกฮึอูว่าเจริญพรแล้วจะฮึอูว่าจะใดหึ
0: แล้วขิงอยู่ที่ไหนบอกก่อน
1: ก็อยู่วัดน่ะกะโยม
0: ขิงไปหาป่ออย่างวัดปุ่น
1: ก็หาเป็นพระแล้วจะฮึหาไปอยู่ที่ไหน
0: ก็ขิงหนีไปวัดขิงยังบ่บอกฮะ
1: ก็โยมเป็นแม่อาตมากะ
0: สุแม่ตะเจ้าอันนี้เบอร์ไอ้ก้อนก็เจ้า
1: เปิ้นบอกว่าเป็นพระเป็นพระยังบ่พอเบอร์ดี
0: ๆเออนั่นสุแม่ตะเจ้าไว้สาท่าน
1: เออถ้าบ่เตอพระเหลืองจะด่าอีห้อนี้สักกำตาก็ยังบ่พอเบอร์เหี้ยดีๆโทรมาผิดเปิ้นว่าเปิ้นเป็นตุ๊เจ้าตุ๊เจ้าเฮ้ยเจริญพร

0: ไหนคะ
1: ไอ้ก้อนจังซ้อนะเจ้า
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: แล้วท่านที่ไหนเจ้า
0: โรงแรมค่ะ
1: ท่านมันไปหาป้อมันยังปุ้น
0: มีอะไรหรือเปล่าคะ
1: มีก่ะมีแน่เดี๋ยวก่อนมาก่อน
0: แค่นี้นะคะ

0: เม็มกับเบอร์จือกับเบอร์ได้เม็มนี่เบอร์นี่ถ้าจะแม่นละก้า
1: แนงนองแนงนองนวลน้องนั่นมาเมื่อไหร
0: ่บักก้อน
1: เอ้ย
0: คิงไปไหนมา
1: ไปกินลู่ข้างบ้านปู่หลวงยังนี
0: ่คิงไปหาปอของยังปุ้น
1: ปอ
0: บ้านคิงบ่มีกินกะ
1: ก็มันมาม่วนไปกินตัวเจ้ามูเจ้าฝูงห้องกะ
0: แล้วคิงยังบ่บอกหาก่อน
1: อ๋อบ่เดี๋ยวนี้มึงขางฮะกะ
0: น่าอย่างคิงอ่ะฮะจะขางตัวกะ
1: เข้าบ้านก็โดนด่าออกบ้านก็โดนด่าออกไปก็ขังมามานี่มานี่เข้าบ้านเข้าบ้าน
0: มานี่
1: เข้ามานี่

0: พ่อพ่ออีแม่ได้พร้อมละ
1: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
0: ืนได้พ่อ
1: หือบ่เป็นหยังถ้ามันยืนด่านะอีพ่อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้พ่อไปหากะ
2: ยังบ่ไปเตื้อพ่อหรอกูจะมาตายหิวกับพ่อลูกกูนี่ก็ละอีบอีบอีบ
0: อีพ่ออีพ่อยังบ่สร้างสอนสักบาปเลย
1: พ่อแต่เนี่ยมันยังบาปเฮียบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่านั่งด่าน้อย
0: นั่งในป้อมันน่าจะอีดนะ
1: มันนั่งด่าประเดี๋ยวนี้ป้อยืนมันก็รอดขายป้อไปเหรอกันน้อย
0: โอ้ยอีป้องใจดีเกินน่ะ

0: ปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรออุ้ยมันยังแบบเปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสวกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ
1: ่
0: ะ
1: เต้ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเต๋อแล้วเนออีลําเหลือ
2: โวยๆๆๆเตียวเนี่ยยังก็โวยๆนะพอกาจะเลิกแล้วฮะเนี่ย
1: ลุงซื้อยังไปกินลุง
3: เออจะชื่อจินเปิ่นมาใช้จินตัวจะชื่อจินงัวลาบกินชักน้อยอี
2: นะแม่มาเปะข้าวเปะคือฮันเนอะเปะซื้อจินกี่โลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจินอยู่นี่เนอะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมหอมด่วนเนี่ยอย่างก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีลำเหลือลุงบักไก่กะ
3: อืมบ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้มาตัดจินโอ้เอาฉันไปไป
3: อย่างมันเจอมันเอาไปมันก็กินบัลลัม
2: บัลลัมอย่างไร
3: มันกราบกระจีนไปหัวในพักไผ่ใบหอมพักจีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยเนาะไม่เยอะไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแปลงลูกดีกะ

0: ผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองพ่ออะหยังก็พ่อบ่คุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ภัยไปใครคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าบ่ยังอ้อตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยมามีละทีวีมอหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาหยังมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูงนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบันรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบ่รอบครอบอย่างได
1: ก็พ่อหั่นกะเอาลักกระหม่อมเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหุงข้าว
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปู่หยม

0: โอ้โอ้ไอ้น้อยมึงจะไปไหนแถมะมาแต่งตัวงามพิลีจองกองฮะ
1: ก็เปิ้นจะไปงานวันเกิดของเพื่อนเปิ้นนะกะอีป้ออ
0: ันยังจะว่าก็วันเกิดวันนี้ก็วันเกิดวันมึงมันจังเกิดจังวันกะฮะ
1: ก็เพื่อนมันมีหลายคนน่ะป้อคนไหนก็เกิดวันเกิดวันน่ะกะ
0: ตามเดี๋ยวก่อนเพื่อนแม่นิ่งก็ว่าเพื่อนพอใจ
1: ก็ไม่ตึงไม่ยิงตึงพอใจน่ะกะ
0: ป้อมานี่ก่อนไอ้ป้อจะบอกเฮ้มึงมาได้ยินป้ออำนวยกับลำพัดเปิ้นสอนจังไม่ทะยุกะฮะ
1: สอนยัง
0: น้องเป็นบุผาไม้ยาดอกไม้เกียงเจ็ดแก้วมนทาเพิ่งปู่มิ้นจักบินมาหาบ่อใจมาลาเชาะหาปู่เพิ่งอีเนาะ
1: โอ้โหบ่เพิ่งมามิ้นอย่างง่อยเป่าไปแล้วเปลือกจะ
0: ไ
1: ปอยู่ปุ่นไปเลย
0: เนี่ยไอ้น้อยโอ้ไปแล้วว่ะลึกหลวงเนาะ

0: ป้าอีป้าวันนี้นะอีป้าฟังไปไหนเต้าเนาะ
1: โอ้ป้ามาจีหน้าจีตาช่างยังกูไปลูกแต
0: ่วันนี้จะมีคนมาอู้อีป้านะ
1: ฮะใครที่ไหนจะมาอู้อีหน่อย
0: หันหันมาแล้วหันไปกับเด้งกับเจินเจ้าเจินขึ้นมาบ้านกันเจ้า
1: แจ้งคนลืมไว
2: ้สวัสดีครับป้อ
1: เออสวัสดีไปที่ไหนเนี่ย
2: อันคือว่าผมจะมาขอลูกสาวของป้อนะครับ
1: จะมาขอลูกสาวมาคนเดียวยากาจะมาขอลูกสาวปัดจะโตเหมือนเพื่อนไปชอบชื่อไก่ไปเลี้ยงผีจ้ะ
2: บ่ใจผมจะมาทาบทามก่อนครับถ้าหากว่าป้อตกลงแล้วเนี่ยผมก็จะเอาป้อเอาแม่ผมมาขอ
1: โอ้ยไม่ต้องมาขอเนอะถึงมาตกลงถึงมาฮึ่งแจง
0: ถ้าอีป้อเบื่อเฮาแต่งนะเฮาถึงมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: บ่จะหาหา
0: เพิ่งมาอยู
1: ่มันยังเอี้ยกาแจมันยังเอี้ยแจแจงกาแจงอู้กันก้องกะยังไม่ไปขาวเป็นดำอ่ะ
2: ขอบคุณครับป้อถ้าอย่างอั้นนะผมก็จะบอกคือป้อคือแม่ของผมยกสินสอดมาได้เลยเนาะป้อเน
1: าะชะตอบชะตอบหยุดก่อนจะมาต้องเอามาเชื่อทิ้นชอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแต่งเข้าใจก่ออ
2: ันหมายความว่าป้อจะฮื้อผมเนี่ยไปกวดเลือดก่อนกะครับ
1: แน่นอนแน่นอนนะทำไมมาเดียวของยังอีอันโลกนี้มันมาใจหมอกเจ็บหัวกินยาแก้ปวดท้องเดียวก็หายแม่นก่อ
2: แล้วลูกของป้อเนี่ยป้อจะกวดก่อครับ
1: ไอ้ยะประมาทล้นเนี่ยลูกป้อนี่นะจะกวดร้อยเตื่อหมื่นเตื่อก็ได้กดใหญ่มานี่ป้อฮักฉายิ่งกว่าใครในหินก็เนาะจะบอกให้นะ

0: rồi nói: Mỏ mà đặt mình á. Hả? Bên đây phòng khóc của mỏ. Nói qua trên phòng khóc qua những người tâm gì không? Mà trong trong chuyện gì đã có mấy rồi mà trong chuyện chạy xe cho mình không?
1: Thư suy nghĩ là luôn. Mà không á, làm tàn đồng chẳng tàn mới đai. เพราะการหนึ่งมันมีรูปบุ
0: คคลหาหาต่อหาต่อหาเงินที่ต่อที่ไปต่ออันนี้ถ้าบังคับกับมาชวนที่หลุดไม่ไหนลูกก่อนตายแน่แน่มันจะมาเป็นข้าตะกอนแบบมันโนหน้าลูก
1: ก่อนเปล่าครับพี่ครับการเป็นเลือดบวกเนี่ยไม่ใช่จะเป็นโรคเอสเสมอไปนะครับเพราะว่าเลือดบวกเนี่ยมีหลายอย่าง
0: ไอ้บาบวกบาเยาบาคุณบาหานไอ้ยังชักยังเนาะประเดี๋ยวนี้นะจะบอกเธอการแต่งงานครั้งนี้เป็นอาลามโมฆะไปไปบ้าน
2: กัน

0: CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ที่มากวดเลือดก่อนแต่งสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแต่งแต่พอแต่ขอบคุณครับบ๊ายบายโนเซเว่นเวอร์เนอร
2: ์มาต้องมาช้ำมาชุยมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่นอมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่นอไอ้น้อยมึงไปกีดเมื่อไหร่ลำเหลือเนี่ยปะปีกบานเฮาโลกไปกินน้ำเกลือแล้วกินมาห้อยกินนก

0: ท่านเจ้ามือที่เคารพครับ
1: ผมขอประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนัทคุณจะประท้วงอะไรยังครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าเจ้ามือครับเขาถอนกำอู้บ่เดียวนี้เพราะเป็นการดูถูกท่านประธานครับ
2: คุณฉลุยครับกรุณาถอนคำว่าเจ้ามือนะครับบัตรสุภาพนะครับกรุณาอุ่นในประเด็นนะครับ
0: ถอนบ่ได้ขูดเอาได้ก็ครับ
2: ผมมาแจ้งมูลนะครับกรุณาอุ่นในประเด็นเชิญนะครับ
0: กับผมนายฉลุยบำรุงกระเพาะหัวหน้าพรรคไก่จนท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปีที่แล้วผมลงทุนทำฟาร์มกุ้งได้กำไรมา 200,000 แล้วผมเอาเงิน 200,000 นี้ไปลงปูลงป่าได้กำไรมา 500,000
2: ครับ
0: แต่ในปีนี้ครับท่านประธานครับผมลงกุ้งลงปูลงป่าเป็นได้เป็นได้ครับท่านประธานครับเหตุไฉนมันออกน้ำเต้าครับท่านประธาน
1: ประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนัทคุณจะประท้วงอันอย่างแถมครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าน้ำเต้าปูป่าครับมันเป็นไฮโลเป็นการพนันลูกครับเนี่ย
2: อ๋อคุณจะลุยครับกรุณาอู้ในประเด็นนะครับอย่าได้เดาเอากรรมว่าประกาศพนันมาอู้ในที่นี้นะครับ
0: ผมต้องอู้ครับท่านประธานครับผมต้องอู้เพราะว่าท่านประธานยักษ์ของผมไว้ประธานยังบ่จ่ายผมครับ
2: เอาไว้อู้กันทีหลังนะครับนั่งลงได้แล้วครับนั่งลงได้แล้ว
0: ออกไปได้ใหญ่น้ำเต้า

0: นประธานที่เขาลบเจ้าสะอื้งลิงสลบเจ้า
1: ขอประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงครับ
2: คุณเฉลิมคุณจะประท้วงยังครับยกมือเดียวก็ได้ประจำเป็นต้องยกสองมือครับ
1: ผมขอประท้วงคำว่าเด้นนะครับมันแสบเข้าไปในแก้วหูขี้หูมันเต้นระบำแล้วครับท่านประธาน
2: ผมคิดว่าบ่เป็นอย่างนะครับเพราะว่าเมียที่บ้านผมก็ชอบอู้กับมาเด้นนะครับอู้ออกมาได้เลยครับ
0: สะอื้งลิงสลบสั่งการภาพไปวงท่านประธานเจ้าขาปัญหาเรื่องรถติดบ่มีไผแก้ได้บ่ว่าไผที่ไหนสักคนต้องรถเด้น
3: ประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงครับ
2: คุณเป็นยันนั่นรู้สึกว่าคุณจะประท้วงหลายเดือนแล้วนะครับ
3: ผมจำเป็นต้องทำครับทำตามหน้าที่ของผมครับผมขอประท้วงครับว่าแก้ของมันชัดเจนกว่านี้หน่อยครับ
2: คุณสะอิงครับกรุณาอุกกำบักแก้ให้ชัดเจนนะครับ
0: คำว่าแก้นี่มันจะแก้ผ่าแต่หมายความถึงแก้ไขเจ้าคิดว่าเขาควรจะเปลี่ยนแปลงจากรถยนต์ที่ใช้กันถึงวันนี้เปลี่ยนมาใช้สักเก็ตก็ว่าเกือบล้อกันดีกว่าเพราะมันประหยัดน้ำมันและบัดทำให้รถติดตุยท่านประธานจะเห็นว่าอย่างไรเจ้าขา
2: ท่านที่อู้มาก็รู้สึกว่าเขาท่านนี่นะครับรอที่ประชุมอนุมัตินะครับ
0: ขอบคุณเจ้าขา

0: ที่ชอบแอลเมื่อค่ำเมื่อคืนทำให้เกิดปัญหาในสังคมเสียเงินเสียทองกับการแอลการกินไปด้วยเปล่าประโยชน
1: ์
0: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: คุณไตลงคุณจะปะท้วงอันยังครับ
3: ผมไม่ใช่ไตลงครับผมไตอักเสบครับท่านประธาน
2: คุณไตอักเสบคุณจะปะท้วงอย่างครับ
3: ผมไม่ได้ปะท้วงครับผมจะขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: มาเปิดมาโอ้คุณก็มาปะท้วงเชิญอู้ต่อแล้วครับคุณสมัครครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับ ผมคิดว่าหากจะให้คนอยู่กับบ้านเฝ้ากับเฮือนควรจะมีการจัดมวยชิงแชมป์โลกและก็ถ่ายทอดสดทีวีกู้วันเลยครับเพื่อบรรดาพี่น้องจะได้มาออกจากบ้านไปไหนครับ
2: คุณสมัครครับถ้าหากว่าเขาบ่สามารถจะหานักมวยมาเตะถึงวันได้ละคุณจะยี่ยี่ได้ครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับผมว่าบ่มีปัญหาครับเพราะว่าขณะนี
2: ้
0: ผมกับป้อเมียกำลังปะทูกันอยู่ครับขอให้จัดตีที่ไหนจังหวัดใดขอให้บอกมาได้ครับ
2: ก็เป็นความคิดดีๆมาเป็นอย่างครับถ้าคุณจะตีมาได้ผมจะไปเป็นประธานเปิดงานนะครับ
0: แล้วท่านประธานจะแจกทองก็ครับ
2: ทองในท้ายจะมาแจกนะครับอาจจะแจกดินกีทองคำนะครับ

0: ประธานที่เคารพ
1: ประธานเฉยๆนะครับบ่มีคําว่าอ้ายนะครับ
0: ท่านประธานที่เคารพข้าเจ้าส.ส.หญิงจันพลอยเพชรมยมที่ปรึกษาของพรรคกินดีพลังหนอถูกราษฎรต่อว่ามาอย่างเจ็บแสบเขาบอกว่าก่อนที่จะเป็นผู้แทนน่ะก่อนจะเลือกตั้งเอาไปไหว้ราษฎรสุดบ้านถ้าเลือกผมเข้าไปในสภาแล้วผมจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอี้อย่างอันอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าไปถึงบนสภาแล้วก็เป็นบรรลุผู้พี
1: ่คำว่าบรรลุผู้พี่กรุณาขยายความนะครับฟังบ่ฮู้เรื่องนะครับ
0: บรรลุผู้พี่นี่หมายถึงว่าไปเถียงกันวันค่ำมาทำงานอย่างเลยเถียงกันเป็นบรรแลมเต็มแตะบรรแลนแบนแบ่บรรแล่แต่นก่อนที่นี่ล่ำเหลือข้าเจ้าว่ะย่างเหรอก่อนบ
1: ่ผมก็คิดว่าความคิดของคุณก็เข้าท่าดีนะครับเขาก็เป็นอันว่าวันนี้ก็ขอปิดประชุมก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มันการประชุมเป็นบรรลุผู้พี่ไปแล้วนะครับขอยุติการประชุมก่อนนะครับ

0: แต่งตัวออกนอกบ้านมาเนาะจะไปไหน
1: จะปีปาก
0: ผัวเมียกันอ่ะเมียจะไปไหนยังบอกกับผัวน่ะคือไปไหน
1: ข้าจะไปขอเขาบวกเลข
0: บวกเลขที่ไหน
1: เออน่ะจะปีปาก
0: จำกับปีปากโอ้แล้วเนี่ยสตางค์ของข้าไม่ได้ยังไงในกระเป๋าข้าดีกว่าฮะ
1: นี่เนี่ย
0: เอสูเฮ้ยไปนี่อย่าอั้นล่ำเรือบ้านการบ้านเบิกเบอร์ผ้าครัวกับบริษัทหุ่นยนต์มันยากการไหนก่อนแล้วก็ไปฮะจะไปไหน
1: น้อจะไปหาเพี้ยนจะไปเสาะเงินเสาะทองอยู่บ้านเนอะก็ข้าปิ้งมาไปอยู่บ้านหลบวังข้าก็จะไปอยู่เหมือนกันนะ
0: โอ้แต่เฮ้ยเมียหนอเมียถ้าบัตเติร์กโลกเอเดฮัตตุจันละวันเนี้ยบ่

0: เอาจะทิ้งก็ทิ้งเนี่ยจะไปเสียเวลานะพายจะทิ้งอันยังก็ทิ้งมาเก่งบักกัวนะกัวมันจ้าบ่ได้เอาจะทิ้งอันยัง
1: เอาทิ้งเลยนี่ทิ้งเอ็ดนะเจ้าทิ้งเอ็ดเนอ
0: ขอบคุณเนอเจ้าโอ้ยดูดเอ็ดชุดใหญ่มืดเสียด้วยกินตามเสื้อมันต้องจ่ายตามเสื้อห้ามจักดาบเนอตอนนี้มันเป็นตาแหลกนะจะบอกเครื่องหูเหี้ยมันมันแห้งแห้งแห้ง
1: ตรงตรงตรงตรง
0: ตรงไอ้เนี่ยแทมอนเนี่ยเพนสี
1: อ๋อก็เกียร์แล้วก็ต้องจ่ายตรงก้า
0: โอ้กำเดียวก่อนนะกำเดียวก็จ่ายนะ
1: รอมาตั้งแต่เจ้าล่ะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวหมูเฮาหมูเฮาหมูเฮาเฮ้ยหมูเฮาต่ำต่ำ
1: ต่ำอย่างต่ำบะโอ๊กะ
0: โอ้ไม่ใช่เออต่ำต่ำ
1: ต่ำบะคามกะ
0: บะบะไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไ
0: ม่ใช
1: ่ซื้อต่ำส้ม
0: เออโอ้ต่ำ
1: ต่ำอันยัง
0: ต่ำนู
2: ้น

0: 火样了吧？
1: คุณตำรวจอันจ่วยยื้อน้ำมันหมูหรือปลากำแหละ
0: ขั้วอย่างน่ะน้ำมันก็ใส่ไฟก็ประดัง
1: เนี่ยคุณตำรวจเจ้าอันเฮากินตัวกันเนาะปลาขั้วล้ำไม่ทำนะกินตัวกัน
0: ขั้วอย่างขั้วอย่าง
1: ปลาขั้วเอ็ดอย่
0: าอ๋อดีก็เดี๋ยวไปขั้วของพักไล่น้องนี่น่ะโอ้มอย่างน่ะ
1: อืม
0: โอ้มอย่างข้ามาข้ามาโอมเหี้ย
2: โอมอีโตยา
1: โอ้ยแปลว่ามีห้างเหี้ยอันนี้เอาไปโอมเหี้ย
0: ไปโรงพัก

0: าเนี่ยไปเสียงเสียงถึงห้านหันหมู่ขี้พายเนี่ยเอาไปไกล
1: ๆคุณผู้หมวดเจ้าขอยับหน่าเพลงสีนี่แถมคนเจ้า
0: จะไปมาจีนี่เนอะข้าบ่ใช่คนเล่นพายอย่างสูงพายเลขอย่างข้ายังหูจักคำก่อน
1: ก็แรงเจ้าตันยังมาอาจารย์ตัวรอดอยู่กะ
2: บัดได้เล่นกะ
0: บัดได้เล่น
2: บัดได้เล่นแล้วป้ามาอยู่อย่างนี
0: ้เฮือนป้าลูก
2: โอ้เป็นเฮือนป้าแล้วป้าจะหื้อไปเล่นพายอะ
0: ป้าเก็บตรงอะ
2: อ้าวเก็บตรงนี่มันนักเหรอเจ้ามือกันโลกไปห้องพัก
1: เพนสีไปห้องพักตัวกันปะเข้าห้องโครงตัวกันปะข้าไปคนเดียวข้างน้องป้าเพนสี
0: แม่มอกันนี
2: ่เนี่ยมันวอนหาตี้

0: บัดถ้ามาว่าสวยว่าเสยอะหยังสักอย่างอะขนาดข้าเจ้าจะไปเข้าห้องน้ำเอาสตางค์ให้มันน่ะมันยังมายอมเอาคูปองฮื้ออันนี้ก็สวยสวยห้องน้ำ
1: มันมีที่ไหนพ่อพี
0: ่มันมีกูที่ที่นี่ก็มีนี
1: ่แท้ค่ะสวยห้องน้ำเลยนะเอ้ยหากินกับของเน่าของเหม็นแอ

0: จอดขอดูใบขับขี่หน่อยแล้วครับ
1: มีครับนี่ครับ
0: โอ้หน้าบักไข่เหมือนตัวใดเนาะภาษีต่อหรือยังพรบขาดก่อนเนี่ย
1: บักขาดครับเรียบร้อยหมดกู้อย่างครับมั่วกันนอกผมก็ใส่ครับผมไปได้ระบอครับ
0: ยังไปบ่ได้เตื้อจ่ายค่าปรับมา400ก่อน
1: ข้อหาอย่างครับผมมีครบกู้อย่างเลยครับ
0: ข้อหาป้ายทะเบียนหัวเลข2มันหายเนี่ยบ่หันกะ
1: ปาดเท่า
2: ปู่จ๋าเจ้าพี่จ๋าเนี่ยคนเนี่ยเป็นตำรวจปลอมสอกเนี่ยพลไปเลยข้าเจ้าก็โดนมาแล้วเจ้า
3: เอ้าเพราะฉะนั้นไปโรงพักเลยข้อหาปลอมเป็นตำรวจรีดไถรับซวย
0: โหจ้าผมมาได้ครับผมยับเขาได้เขาทีแล้วผมยังจ่ายฮื้อจ่าเลยอ่ะ
3: เออทีซ้ำดีเพิ่มแถมข้อหาหนึ่งติดสินบนเจ้าหน้าที่ทำฮื้อตำรวจดีๆเปิ้นเสื่อมเสียหมดไปขังลืม
0: โหจ้าผมมาได้นะครับ
3: ขังลืม
0: ฮื้อจ่าละจ้ายับผมมาได้นะครับโอ้ผมมาแล้วผมก็ฮื้อเหรอ

0: สวัสดีเจ้าอาจารย
1: ์สวัสดีครับปลาลูกมาสมัครเรียนกันครับ
0: เจ้าสวัสดีอาจารย์เฮียลูก
2: สวัสดีเจ้า
1: ลูกคุณเฮียนเกรดดีกว่าครับ
0: 3ปลายเจ้าอาจารย
1: ์ดีพอดีโต๊ะของเฮียนเฮาก็บ่ปอคุณจะต้องซื้อโต๊ะใหม่ห้องน้ำมันก็บ่ปอคุณจะต้องบริจาค 20,000 ค่าบำรุงสโมสร 8,000 ค่าสมาคมผู้ปกครองและก็ก้า
0: ปอปอปอไหนว่าเฮียนฟรีจะบ่เสียค่าเทอมอย่างใดล่ะเจ้าอาจารย
1: ์เอาก็บ่เสียนี่เป็นค่าบำรุงคุณบ่เข้าใจ
0: เข้าใจเจ้าเข้าใจที่สุดไปลูกบ่เฮียนโฮเฮียนในเวียงแล้ว
2: ลูกจะเฮียนในเวียงลูกอยากมีโทรศัพท์มือถือ
0: บ่เฮียนบ่เฮียนไปโฮเฮียนนานาชาติบ้านเฮาปูนดีกว่าน้อย
1: บ้านคุณมีโฮเฮียนนานาชาติกะ
0: มีกะเจ้าชาติอะหยังเขมรพม่าไต้ใหญ่แมวกะเลี้ยงมูเซอร์จบมาอีแม่จะส่งมือไปเป็นรัฐมนตรี

0: ังหนูจะไปไหน
1: อีชื่อคางมาลายชื่อคาง
0: รู้แล้วชื่อคางแล้วลือจะไปไหน
2: อ
0: ัน
2: คือผมลาเสียว่าจะปิกบ้านไปเยี่ยมแม่ครับ
1: อีแม่อีแม่สบายอีลาว่าก็เอาตังค์ให้อีเรื่องทางไป500บัก
0: อายย่าเรื่องทางมาลาย500จ่ายเงินอวยไม่รู้จักกี้เมื่อไหร่ลือถึงจะรวยฮะเอา500บักมาอ้าวซาวบักไป
2: มันจะไปปออย่างซอก
0: ปอป่าเลอะเลือกไปขอขึ้นลก10ล้อเลือกซื้อกระทิงแรงให้มัง1ขวกนะ12บาทที่เหลืออีก8บาทเลือกก็ให้แม่เลือกไปฉีกยาสิ
2: มัน8บาทมันจะไปปออย่างซ
0: ้อจะไปมาเหลือซ้อนะเลือกเอาให้แม่เลือกฉีกยาที่เทคสบางผ่านแหนกฉีกยาหมาเข็มละ10กว่าบาท
2: ก็มันเหลือ8บาทอ่ะมันจะไปปออย่างซ้อ
0: ก็หมามังมี4ขาแม่ลือมี2ขาก็เสียครึ่งเลี้ยวมังก็แม่งเลี้ยวล้ออ
1: ากิมเฮียงแม่อาคังอีเป็งโคงนะมาไล่เป็งหมา
2: โอ้เสียสั่งลุยซ่อสั่งถอยขี้เหนียวขนาด

0: อากิมยังเฮียรับคงงังมาอีกหนึ่งคงนะอีชื่ออาขวังใจ
1: อ
0: ้
1: ายยาขวังใจหรือขวังจงวะผงก่อยยางหนวกก่อยยาวใส่แหว่งตาดำหอไม่ลีเหมืองไอตีใหญ
0: ่อีเป็งแฟช่าง
1: หลูหน้ามังนะเมืองลูกอาชาเหลียงข้างบ้างที่มังไห้ไห้ชอบแอลเทคแล้วชอบไปตีไปต่อยกับเขาหรือรับคงงางแบบนี้แพงก่อแพงเงิงดวงก่อสูง
0: ว่าอึมใจ
1: ว่าจะรับพวกต่างลาวพวกอพยพไปยากกว่าถูกกว่าเรื่องคงงางเนี่ยว่าจะจากกางเองหรือไม่ต้องยุ่ง
0: ว่าตามใจเลือกก็เลือกกางอาคิมเฮียง

0: ท้องแหวงเพชรหนาหลีกาหยกประจำตะกุงมังเอาไปหมกแล้ว
1: ลีซี่ลีซี่อากิมยางมังไม่ปักคอหรือตายก็ดีแล้วนะเห็นไหมเห็นกับของถูกถูกเปิงพวกต่างล่ามังเต็มบ้างเต็มเมืองอ่ะไม่คิดถึงความเสียหายของประเทศซากที่จะตามมาพวกอีนานาหรือรู้หรือเปล่าอีพวกไทยก็ไม่ซัก
0: หรือกับอ้วกก็พวกใหม่ซักอ่ะ
1: เม่งแล้วเออแต่ว่าเป็นคงสังชาติไทยนะมีใบเรียบร้อยแต่พวกอีซี่หรือเห็นไหมอีไล่กักขนาดไหนขนาดสถังทุ่งนะอียังเข้าไปยึกแล้วโรงพยาบาลที่หลักบุรีเห็นไหมคงใครมีเป็นร้อยร้อยอียังเข้าไปยึกไล่อ่ะแต่ปลาเหลียวนี่นะเจ้าหน้าที่นะเขาอนุญาตให้อีทั้ง10คงเนี่ยอยู่เมืองไทยไล่ตลอดไปเลย
0: อีอยู่ยังไงล่ะอยู่ที่ไหน
1: เขาเอาอีใส่ลงนะแล้วบกปูงฝังป่าเฮี้ยวเรียบร้อยทั้ง10คงเนี่ย
0: ไอ้ยาอีสีแล้วนี่ว่ะ
1: ใจเง๋เก๋

0: านจึงบอกว่าเมาชีวิตเฉียเวลาเมาชุระเฉียความสำคัญเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโถเพนี้ระวังจะเป็นเอ็ดป้องกันได้แต่หักขาบหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแตนก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแตนลุง
0: ก็เอาถุงเขี้ยวเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่กล้าไปลุงกลัวจํางวดหยับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนชายแดนเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงก็โดนหยับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบักฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ขี่แยกไฟแดง

0: ลุงเฒ่าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินยังล่ําเหลือเหล้าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเหล้านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆจึงหวานทำให้ตับแข็งแรงเหล้ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังบ่พอหายลุงนี่เกี่ยวปัดชงปัดเช่นอย่างปู่หลงต้งจะไปว่าลุงชวกเนาะป้าหมูแกะหมูป้าหมาแกะหมาป้าจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

ัดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง่มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยฝ่ายแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่หนึ่ง

0: อยยับซ้ายมัตตน้อยยับซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปคางอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก็ลุกแหล่ลุกแหล
0: ่หมดยก
2: กรรมการ
1: แ
2: ล้วเพ
1: ีย
2: งเน
1: ี่
2: ยย
1: ัง
2: มาน
1: ับ
2: ยัน
1: ไม่
2: ย
1: ัน
2: หมดแล
1: ้
2: ว
1: ไอ้ละไอ้ละไอ้นี่เล่นขว้างกันลุ่นเนี่ยละละละละขอโทษครับกรรมการบังคับฉบายครับละละ
0: ฮัลโหลฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งคว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดง
2: โอ้ยังว่าบัลลังก์เอียง
0: ไป
2: เนี่ย
0: มาชมมวยกันต่อไป

0: บซ้ายแยบซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังมัตตดอยล้มลงไปกรรมการนับ
1: 1 2 4 5 9 10
2: กรรมการจะไม่รับมวยแล้วเหรอ
0: ก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแล่งลูกเลิงปล่อยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77

0: แม่มันตั้งแต่เฮาได้โทรศัพท์เพิ่นเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เพิ่นก็บริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันคําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเด้อ
0: เอ้แม่มันพ่อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนพ่ออีน่ะจะไปโทรมื้อเนาะพ่อมีธุระด่วนนะ
1: มื้อกําเดียวแหละขอร้องคําเดียว
0: นะฮะเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โอ้โหพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังไงมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโหลอะโหลโหบ่ได้ยินซักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไปได้ยิน
1: เนี่ยโอ้ข้าก็บ่ฮู้พ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็หมอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะไปจะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ยห้าหกพันพวก
1: เรื่องดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไก่แฮมซัมโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไอ้ล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่โอ้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปท่ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว้มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตามโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเสาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยเพื่อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจบสองจันกล้าโทรศัพท์ไปยังไม่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอย่างอีบัดซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูพังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังค์บักกระพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างไรอ่ะคุณเป็นลูกพ่อจายก่อคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ่ะลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนมาได้ฟุตได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: แกขอโทษโทษพิษ
0: โอ้ยังล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเตอะกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจพอดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนาะ
2: เจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่ช่วยบอกเมษาตัวเนาะลวดจะโดนยืดแล้วนะพี่เนาะเตี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออเฮ้ยจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้จะไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนนะกับซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

ไปทั่วนิสัยก็เริ่มออกลายจากดีเป็นหายวางมาดไปทั่วคิดว่าข้าดังกับฟ้าบ่สนเลยว่าใครเคยช่วยตัว

0: ไปอาบน้ำอาบท่าให้ก่อนไปเออไอ้จะกินข้าวก่อนก็ว่าจะเอาอันนั้นก่อน
1: เออกินข้าวก่อนดีกว่าวันนี้หิวข้าว

0: กินข้าวอิ่มแล้วน้องเอาวางไว้นี่เนอะ
1: เออนั่นแต่เจ้ายังบ่เอาแม่เออกินข้าวพออิ่มอะกินเหล้าตวยไปแถมมาก็อ้ออันนกะ
0: ก็ตะกี้น้องถามไอ้แล้วล้อว่าไอ้จะกินข้าวก่อนว่าจะเอานั้นก่อนไอ้หาว่าจะกินข้าวก่อนนี่เป็นสิกะ
1: ก็ไปไปฮู้ว่ามันเป็นเหล้าอ่ะน้อ

0: ขะป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนครับปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: อย่าไปเหยียดเหนืออายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าครับป๋องคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ว่าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
1: โอ้สมัย
2: โอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอก
1: พระเนี่ยเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
3: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
0: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
0: อันอย่างวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
0: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทคเพียง
4: สาธุคาถา

0: ถามประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังโซไปโซวันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
1: เตียนหนามเพิ่มเน็ตน้ำแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป่อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงนะปนใครฟังโซเนี่ย
1: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยปนว่าจะหาไปโซติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปโซติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาปักไตพุ่นเนี่ย
1: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: โซติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
1: โอ้อำเภอบะตันหยีบะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
1: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็คงบ่ไปเนอะ
2: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
1: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: ว่ายฉาอันตุลุงเจ้าวันผูกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนหนานะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ
1: เปิดปักกระตื้นพอก่อนนอเออเกียง5เก้าเสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร4 82เสียชุกกับปุด3 71เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบัดดีเกี่ยวเตือกมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เน
0: อบัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหรอกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบ่เชื่อก็ตามใจลุงโจมเถอะเนอ

0: าแหลงแล้วจ้า
1: เอาโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก้าขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ํากับบัดนี้ของหยังอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้า

0: เสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมโจมกันน่ะเออมีอย่างกะหื
1: ออันขอจุดลงจ่อยประกาศเสียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลองข้าวผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
0: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
1: บะแตอย่างไรแตกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
0: เออโยมปิ๊กไปพอฮือดีแถมกำรู้ของอย่างอี้เจื้อแต่บะได้เกิดว่าประกาศไฟไหม้บะแต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
1: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเรื่องน่ะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
0: โอ้ไม่แท้รู้แต่หวานใจยะทึดไฟไหม้หลองเข้าทึดม่วนแท้เนาะ

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวอีปี่ไปอู้เขาใหญ่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอะรถเครื่องแหกการฮ่อนขึ้นฮ่อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ่อนนะจะฮ่อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาพอดึกดึ่งกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้ะแม่
0: จันทาเอ้ยพอปี่มือของเต๋อป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: โอ้น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี่
0: แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่บ่าวถ้าไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่าวถ้ามาเป็นห่วงเขาอ่ะเขาก็ใหญ่แล้วเขาบ่าใจหัวบนล้านเหมือนนี่พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วจันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุงนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนปั่นไปอย่าแม่ทอมดิสอิสมามาเตอร
2: ์กู๊ดมอร์นิ่งมาเตอร์
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างปั่นเอาทรายพกใส่ตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: บัดนี้การสวดอภิธรรมได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทางเจ้าภาพก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงาน
1: CM77
0: เพื่อเป็นการไว้อาลัยกับผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ทุกท่านโปรดสงบจิตสงบใจสักหนึ่งนาที
2: ลุงขศกลุงขศกโอ้เสียงเร่งโทนอันยังเป็นเสียงอย่างอี้เพลงอันยังน่ะอันนี้มันงานโศกงานเศร้านะไม่ใช่งานลื่นเริงนะ
0: โอ้โหละอ่อนเขากันนี่ลูกๆหลานเขาไปทำเสียงฮือ มันไปโหลดไปเตี้ยอย่างมากกว่าฮู้เอาแล้วจะฮือเขาไปเปลี่ยนฮือใหม่เนอะขอสุมาตัวเตอะ

0: เออวันนี้ก็เป็นวันสิริมงคลขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ได้แต่งงานกันในวันนี้ขอฮึกฮักกันเมินๆเน้อ
1: ลุงขอชกลุงขอชกโอ้เสียงโทรศัพท์เนี่ยเป็นเสียงเพลงเท่านี้กันแสงเนี่ยอันนี้มันงานแต่งงานนะ
0: โอ้เอาแถมเมาะละออนมูนี่มาแปลงเสียงอย่างอี้ฮึแถมเมาะอันก็ขอโทษเน้ออ
1: ันก็ปิดเนี่ยค่ะลุง
0: มันปิดบัดใดมันอยู่ในกระเป๋าเกียวเนี่ยเนี่ยถ้าลุงปิดเขาก็ว่าเป็นของลุงนะกะ
1: โอ้นั่นอันมันก็จะดังไว้อย่างเนี่ย

0: ตอนแรกก็ว่าจะโทรมาที่วัดเดี๋ยวไปดีกว่าอยู่ที่บ้านนี่ขยอมต้องลงอยู่ก่อนแน
1: ่อยู่ครับอันลุงรออยู่นี่ก่อนเนอะผมจะไปบอกตุลุงฮือตุลุงครับมีคนเฒ่ามาหาตุลุงครับหูบ่ค่อยดีนะตุลุงต้องอู้เสียงดังๆหน่อยนะครับลุงลุงครับผมบอกตุลุงแล้วลุงเข้าไปเลยครับแต่ลุงต้องอู้กับตุลุงเสียงดังๆหน่อยนะครับตุลุงปั่นหูบ่ค่อยดีครับ
0: กะเออนมัสการตุลุง
2: อืมไม่อย่างกะโยม
0: อะคือตัวกับผมนี่จะขึ้นบ้านใหม่นะว่าจะมานิมนต์ตุลุงในว่างก่อนฮะ
2: ก็ได้งั้นน่ะกะอู้ก่อยๆก็ได้อยู่ได้ยิงอยู่ลูก
0: ฮะโอ้ได้ยินหนูกะก็นายขยงว่าตุลุงหูบ่ดีบ่ใช่กะ
2: เออนั่นมันก็มาบอกตุลุงว่าลุงนั่นน่ะหูบ่ดีเป็นว่ามันจุเฮาอู้กันดังอยู่นี่กำเดียวเจอขยงนี่นะกำเดียวกำเดียว

0: น้องอำพาเราไอ้สองโกง
1: เอ๊วันนี้ลมอย่างหาปัดไอ้เมืองมาในร้านน้องเนี่ย
2: ลมเมาปัดคนมาไอ้เมืองปิดเฮ้ยไม่ปัดพอหินดิกะ
1: โอ้พี่พองโอ้ยหมายความว่าใด
2: แล้วแต่จะคิดขายเล่าจะมาขายดีๆมาแบ่งตาหน่อยตาเนี่ยอย่าผัวปีหยัง
1: ขอโทษเนอพี่พองร้านนี้นะเป็นร้านขายเล่าไม่ใช่สถานที่จะมาขางผัวถ้าขางอย่างนี้แล้วเหลือกันยังมามัดห้อยคอไว้เหี้ย
2: โหอีผ้าปลาแห้ง

0: น้าเมืองระยะนี้น้าเมืองไปตังใดอ้อยยังมาหาหน้าจัดเมินละ
1: ระยะนี้น้าบ่ไปไหนไปไหนมาไหนบ่ม่วนหน้ามึงโตยอารวาสขางเกิน
2: เหมาะเนาะอยู่ไหนนั่งสิเนาะสิเนกัน
1: ห่านว่าลิ้นมาตั้งเขาปากมาแล้ว
0: น้าพองน้าพองไปว่าอ้านอ้อยนี่เป็นหลานขี้นของน้าเมืองนะ
2: เออจึงอย่างว่าอย่าเอี้ยสมัยนี้ไว้ใจภายในได้บ่เหลือป้อยังข่มขืนลูกลงหนังสือพิมพ์ตึงวันบ่หันกะ
0: น้าพองถ้าน้าพองขางหัวอีล้ำเหลือนะเขียนป้ายแขวนคอไว้เห็นเด้อว่าหัวข้าใครอย่าแตะ
2: ว้ายอีอ้อยป่าทู

0: สวัสดีเจ้าไอ้เมืองป้าว่าไปบ้านกับป้าไอ
1: ้น้องดาวมีหยัง
0: อ๋อคือดาวจะแนะนำให้ฝากประกันชีวิตกับบริษัทที่ดาวทำงานอยู่นะก้า
1: อ๋อ
2: เหมาะเนาะบ้านจองห้องหอมีกับโอ้กันแนะนำกันมาโอ้กันกลางตากลางกลางจะแนะนำฝากประกันชีวิตก็ว่าฝากประกันหัวใจกันแน่ยะ
0: โว้พี่พองพี่พองอุ้ยหมายความว่าพี่พองขังไอ้เมืองห่อดาวกะ
2: เออเสียท้องเต้าหัวไปย้อมเสียหัวหุ่นไผ
0: ่ขอร้องเนอะพี่พองถ้าดาวจะไอ้เมืองเป็นหัวนะดาวเอาเมื่อพี่พองไปอยู่ไปญี่ปุ่นแล้วยะ
2: ไม่อีดาวน้ำปู

0: สวัสดีเจ้าไอ้เมืองเมินเราบ่ได้มาแอวหาม
1: าแอวหาเนื่องในงานอะหยังมีธุระอะหยังจะย้อนกันไปไหนเสร็จธุระแล้วก็เป๊กเนื้อบ่แอม
0: ว้ายอีสมตกรถพี่พองไล่แอมกะไล่เพราะเหตุหยังข้างผัวแหละ
1: หูเหลียวจะถามนี่หยัง
0: ตายตายอีสมตกรถขอโทษนะคะคุณพองแต่บ่ใครพองไอ้เมืองนี่นะคือผัวเก่าฉันย่ะฉันนี่หูหมดว่าไฟติดที่ไหนขอโทษทีเนอฉันใกล้แล้วคุณพองขามันสะใจกว่าคุณพอง
1: ว่ะ

0: ม่น้องลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้สวัสดีครับลุง
0: ต้องสวัสดีลุง
1: ลูก
0: ต้องไปลุงบัดมีความสุขเลยถึงวันนี้ลุงมีปัญหาลุงใหญ่ขนาด
2: ปัญหาอะไรอย่าง
0: ลุงจะกินเหล้าขวดนี้มันเสี่ยงและลุงจะตายแล้ว
2: โอ้ลุง
3: มาได้
2: ไปเย็นๆก่อน
0: ปัญหาของลุงนี่นะภัยแก้บัดได้เลย
2: มันเป็นจะได้ลุงเออลุงว่าแม่ลุง
0: โอ้ยนั่นยังอย่างมันได้ชูถามอย่างชูจะแก้ปัญหาเฮ้ยลุง
2: เออเจ้ากาลุงมีปัญหาอย่างปึกษาลูกหลานได้ลูกหลานจะฮับแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยลุง
0: แน่หร
2: ือแน่สิ
0: เอาละถ้าหากว่าชูฮับปะนะชูสองคนที่เป็นพยานให้กันซึ่งกันและกันนะ
2: ได้เลยลุง
0: ว่าลุงชูจะแก้ปัญหาเฮ้ยลุงนะ
2: ได้ครับผม
0: เออถ้าหากว่าชูฮับปะลุงก็จะฉันเลยให้ฟังว่าปัญหาที่นักอกของไอ้ลุงคืออะไรยังนะปัญหาของลุงก็คือว่
2: า
0: ไอ้ลุงบ่มีปัญญาจ่ายแค่ต่างกันเล่าขวดนี้ถ้าหากว่าสูฮับไปแล้วสูจ่ายแทนไอ้ลุงกันเด้อขอบคุณมากสวัสดี
2: โอ้แม่กินตับ
4: เอาแถมละปู่สาว

0: ปไหนมาเนี่ยบับปะกันจัดเมินอะอย่างกาปูดตะเปาแห่นั้น
1: โอ้โดนเมียบุบขี้ว่ะ
0: มัน
1: ปวดตุ๊บปวดตุ๊บปวดตุ๊บปวดตุ๊บปวด
0: มันยังได้ล่ำเลือดเนี่ย
1: ตาปามเล็กน้อยถึงปานกลางหัวแตกเป็นย่อมย่อมเขี้ยวลมเป็นบางพื้นที่เอ้ยบัดเดี๋ยวนี่ไหนปอดวางแผนไปละเมียไอ้ปอดนี่อีมุนผีเผาวันนี้มันต้องตายตายยังชนิดอีป้อจะเอายาเบื่อสุนขนมให้มันกิน
0: อ
1: ีป้ออย่ามาซื้อขนมร้านแม่ที่ไหน
0: แม่ไปหลังบ้านปุ้น
1: เออเนี่ยลุงจะจัดการด้วยด่วนเนี่ยรู้จักลุงเมียอีป้อก
0: ่อแม่นะแม่นะเดี๋ยวๆๆบ้านลุงนี่เป็นผัวป้ามูลผีเผาแม่ก
1: ่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่น
0: บัดเดี๋ยวนี่ที่ลุงไปแปะกันเล่าแม่ผมนี่หลายร้อยแล้วนะประเด็นนี้ผมได้อัดเทปไว้นี่เรียบร้อย
1: โหอัน
0: ย
1: ังไง
0: อัดเทพไว้เรียบร้อยถ้าลุงบ่เอาแซ่ตังมาจ่ายภายในวันนี้ผมจะเอาเทพไปฮึบป้ามูลผีเผาลุงตาย
1: บัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าคิงจะมาลดเมย์อีป้อเอาเทพอีป้อไปฮึบเมียอีป้อฟัง
0: โอ้ปนห้องว่าแบกเมย
1: ์โอ้อีล้ำเหลือฮะก็กินแหนงได้อู้คิงฟังอู้อันนี้เน
0: า
1: ะ
0: มันต้องโดนอย่างอีก่อนปู่เช้า
2: พอแดดอ้อยผัวเองมันเป็นอย่างอีหัวเนอร์หัวเนอร์อ๋อก็มีละการฝากฝังอีแม่โค้นหนูเป็นแหลบพะละ
3: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

0: ขอบคุณมากนะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเทปทั้ง2ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: พี่แอดพี่แอด
2: มันจะแอดเหรอวิทูลใจพรหมยา

0: Bà nhi muông nhi nó. Chỉ biết nảy cả po cho vo nảy cả quát trẻ.
1: Chôm mà giăng lắm lừa luôn.
0: Chôm nhẵn, bà cản rốt đốt rốt đớn nha cả.
1: Bà bà cản bà đây nè luôn. Bên bà cát bên cốt mài lêu nà. Lốt căn đây bà cản nè bên tưng bà tỏ phá xỉ hư nà luôn. Măn đi nà luôn. Bà cản hiểu tớ luôn.
0: Măn chả đi nhằng đây.
1: Đi cả luôn. มันคุ้มครองคนทั่วทั้งประเทศขนาดนอนอยู่ในบ้านน่ะลุงรถมาโจรต่มยังได้กล้ารักษาพยาบาลฟรีอ่ะลุง
0: บาหัวบาหัวลุงบอกประกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
1: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
0: เมาบ่อยลุงก็บอกให้โจรหายตายคำเชื่อลุง
1: โอ้แล้วแต่ว่ายังโจรหัว
0: อันนั้นมันหัวลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดหวานหน
1: อเนี่ยก็ถึงว่าคนลึกหลวง

0: ơi, nhận mà cài cái nọ tướng văn nè, mấy cả Anulak, nhóc của rằng Anulak bà mày nè, bởi hư phục tôn mày, phung, phục thì là tôn, kẻ côn thì là hay, mắn bà chồm thì chả bà là đùn cảnh, คนไทยมันมาชาตินิยมเลยเนี่ย
1: มันมาชาตินิยมอย่างไรลุง
0: มาชาตินิยมอย่างไรแล้วมาฟังชื่อเพลงไทยเดิมฮันชื่อไทยมีก่อ
2: มามีพระมาล้ำขวานอีพระมาแกงกบขมิ้นชายโยกแล้วดวงเดือนแล้วเฉียงเทียนขนาดชื่อโฮงแรมแห้งทับฉินขานี่นะชื่อไทยมีก่อลุงไปถูกที่เดียวแต่จังหวัดนี
1: ่ที่ไหนลุง
0: กาดชวนแก้วชื่อมันเมืองดี
1: มันเป็นอย่างไรลุง
0: ขนาดชื่อเมืองนะลุงลงขึ้นไปบนชั้นห้าพุ่นอ่ะจะโลดขึ้นไปติดลงทางใดก็มาถูกแกรู้จ้างยามลงมาส่งคลิปบัตรโอ้ยยามช่ำขอเช้าทิ้งบัตร

0: โอ้ไอรักเมืองไทยมาก
1: ๆอยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
0: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
1: ง่ายอย่างใดอ่ะ
0: อยู่ง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ทิ้งง่ายๆกินตรงไหนทิ้งมันตรงนั้น
1: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไหนล่ะ
0: ไว้ชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
1: และอาหารการกินอยู่ชอบอะไรอย่างพ้อง
0: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
1: อ๋อก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบ่
0: อร่อย
1: ยำลูกกุยไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยา no
1: ปู่นี่มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
0: โอ้เป็นแขก

0: โอ้โหรัตนาป้าไปทำบุญฟังเทศพ่องกาตู้เจ้าเพิ่นบวชใหม่เขาว่าเทศเก่งขนาดนะ
1: ป้าไปจะไปได้อย่างไรข้าเจ้ากลัวเจ้าบ้านเพิ่นจะเหล่าหัวเพราะว่าแต่ก่อนตอนเป็นเจ้าบ้านน่ะก็เคยมาจีบข้าเจ้าอยู่ไปก็เดียวจะหาว่าข้าเจ้าน่ะไปจุเพิ่นซิกตะอากะ
0: โอ้ใจเด็ดแท้ๆเนาะก็จะไปคืดมันอย่างนักอันนึงเพิ่นอยู่ภายในเฮามาอยู่ภายนอกล่อคนภายนอกมีปะเลอะปะเตอจะได้บ่อู้ถึงแล้วฮะ
1: จะไปมีไผแท้หม่อ
0: ก็พี่น้อยพี่นานก็ปะเลอะปะเตอยัง
1: ไอ้นานนี่อู้เข้าข้างตัวเก่าลูนี
0: ่เอ๊ะจะได้ว่าฮู้เวยหาจะไปก่อหึ
1: ไปไหนจ้ะ
0: ไปวัด
1: ถ้าจะบ่ไปเตื้อรอข้าเจ้าแต่งงานนี่ก่อนข้าเจ้าถึงจะไปมันเขาจะได้บ่มาว่าหึมาลูน
0: อันแท้หม่อถ้าอันพี่นานขอตัวไปก่อนเน้อ
1: เจ้า

0: ว่าได้นะเฮ้ยลืมกำอู้เก่าแล้วก็หาแต่มิไหนว่าแต่งงานแล้วจะไปวัดไปว่าพี่หนานกั้นที่นั่งไว้เฮ้อหลายศีลแล้วนะบ่หันหน้าชักศีลจ้ะ
1: โอ้พี่หนานพี่หนานบ่ฮู้หยังแต่งงานแล้วบ่ใจมีอิสระจะไปทางใดก็บ่ใจได้ผัวเขาเจ้ามันข

0: เอ้ไปข่างก็ยังล่ำเรือหานะ
1: ข่างบ่าข่างขนาดใส่บาทเมื่อเจ้ามันเขข้าเจ้าเอาไม่หวกต่อดามปากยาวจะเป็นว่ามันมากกว่าข้าเจ้าจะไปใกล้ตุเจ้าอีวะ
0: ปดโทษปานนั้นก่อนกันเนี่ยฮะ
1: รอคือข้าเจ้ามีลูกมีหลานเหี้ยก่อนบ่ดีกะตอนนั้นมันถ้าจะบ่ขางล่ะ
0: โหล่ําเหลือพี่หนานจะมีโอกาสได้หันอยู่ว่าถ้าบ่มีบุญอยู่ในโลกนี้ได้หันหน้ารัตนาแถมละกาเนี่ยแต่

0: เลี้ยงคางปางปีนี้ลังยายเรียบร้อยน่อแถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้โหสวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: ตายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำไยนี่ไผกินผมมันลำนะ
2: เอาเข่งๆไปพูดซะหน่อย
1: เจียงใหม
2: ่
1: ลับปุ้นฉันบ่ต้องจอมตองฮอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพะว่านะ
0: ลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้ว่าก็สบายใจข้าลังไยเสร็จว่าจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วไปกินอาหารทะเลสดสดไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแหลด
3: พอแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียพ่อจะพาไปแต่กะ
1: แต่สิ
3: แน่นะ
1: แน่สิ
3: กว้างกี
1: ้กว้างสง
3: กับเฮียงเนี่ย
0: โอ้ยยาพ่อแล้วว่าไม่เข้าใจกวางกิกวางส่งว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
3: เฮียผมเข้าใจได้

0: ไหนว่าจะจวนไปแอบทะเลไอ้อย่างป้าผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่เนี่ย
1: เอ๊จะไปหน่อยเตอะๆหน้าดำคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออผู้หลอกเฮียมาผู้ละหะแม่นแล้วกันนะ
0: ผู้เลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็วันขี่รถเก่งเบนซ์มาไม่ใช่กะโอ้อย่างมาวันนี้อย่ามาขี่รถกระบะตัวทางป้าโอ้แอดอะ
1: เปิ้นกาของทะเลมันจะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกำอู้แม่นก
2: ็ไปเลิกบอกแล้วให้กาของทะเลอย่างเดียวก็ดีแล้วนั่งมาข้างหลังใหญ่ทำอะไรไม่ได้หลังใจควันเลนน่ะ
3: ลือเฉยเฉยน่ะกังข้ามันก็ต้องมีกังลายขาดทุง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเตอขอเจอนั่งก่อนดีกว่าเจอจมสอครับ
4: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: หน้าประเดี๋ยวนี่นะเฮีย
3: ตรงนี้เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกัน
1: ก็จะไปเหลืออันยังแถมที่หันเหลือก็มีก็เกินก็กิโลอะกะเฮีย
3: ไอ้ยา
1: บายาบายเยอะยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะมาต้องใจอ่อนเตอปีหน้าเฮาแก้ตัวใหม่เอาปากกาลำไยละเฮากาอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้ว่าค่าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ยาว่าซี่เลี้ยววะ
5: สบายนะครับในช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมา
6: แม่จะเอาวิทยุไปทำอะไรอ่ะหนูจะฟังรายการของพี่นิพนธ์
7: สู่ฟังแง่หยังกับนิพนธ์ท่านปลาล้ำเหลือเสียงแป๊บขันแหลมแคมเอาวิทยุมาเนี่ยจะฟังข่าว
8: ยุงลายตายเสียเถิดที่นี่สถานีวิทยุท่องเที่ยวขอทานทั่วประเทศไทย
7: ฮั่น
8: ๆครึ่งนาทีต่อจากนี้ไปห้างขายยาสามัคคีบาทาเภสัช
7: ฮั่น
8: ๆร่วมกับห้างทองห่วยจิงฮะเสนอรายการข่าวชั่วทั่วไทย
7: ฮั่นๆ
8: ดำเนินรายการโดยเนี่ยบา
7: ข่าวมาแล้วข่าวเนี่ยบาปมาแล้ว

สวัสดีเจ้าก่อนจะมาฟังข่าวแรกเฮามาฟังข่าวสุดท้ายก่อนเนาะเมื่อเวลาประมาณ 2:00 ของตอนเที่ยงของบ่ายโมงตะวันเมื่อเจ้าของคืนวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หมู่ผู้หมวดตำรวจผู้กองพร้อมโดยจ่าทีบจ่าเทพจ่าเทิดจ่าเสิร์จ่าหมูและซิปกีมอยได้รับแจ้งว่ามีการทะเลาะวิวาทกันที่กาดมั่วมวยหมู่เมื่อไปถึงแล้วก็ปะพ่อก้า2คนกำไม้จิ้มเขี้ยวปลายเลี่ยมๆอยู่กันคนลายถนนล่อเข้าใส่กันจะกังงัวสวกคนหนึ่งชื่อว่านายมูบสันมุยเป็นพ่อก้าผ้าโหลแถมคนชื่อว่านายลึกลึงหลวงเป็นพ่อก้าไอติมนายมูบสันมุยฮึกการว่านายลึกลึงหลวงเอาไอติมมาขายตัดราคาอันละบาทในขณะที่ตัวเก่าขายผ้าโหลตัวละ99บาทปรากฏว่า ผ้าโหลเขินบ่ได้ขายสักผืนคนไปค้นซื้อไอติมเหี่ยหมดก็เลยเสิงสางเยิงยางหุดเอาโคตรเงาสักกะลาดมาด่ากันจนคอเป็นเอ็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเหงาคอเอาสองคนขึ้นมาบนห้องพักเอามาปรับคนละ500 สมน้ำหน้า

0: ก่อนจะฟังข่าวต่อไปมาป้ากับข่าวสั้นทันโลกโดยคุณสุทธิชัยเยินก่อนนะเจ้า
1: มีรายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่ไหนไม่รู้ครับจบข่าว

0: อไปจะเป็นข้าวบริการนะเจ้าอุ้ยหน้านี้ก็เป็นหน้าแรงปอยหลวงก็นักคณะศรัทธาวัดห้วยมาพะลมขอเชิญแอลงานเป่าเวนีมวยหมู่โอ้ยงานนี้จะมีมวยให้พอตั้งแต่ปากประตูวัดจนถึงในวิหารป้านานปามซักฟ้าข้าวมาประกาศนะเจ้านกลาป่าไม้ปลาสร้างลาหนองนกเขาลากอนดอนขอลาห้างปะกันไม่เนอะเจ้าถ้าสปอนเซอร์เพิ่งมาถอนไปเหตุก่อนนะ
1: ฮ่าวันนี้ไข่บางไปหน่อยฮะ

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ชอบรถรุ่นไหนเจ้า รุ่นนี้รุ่นล่าสุดเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร
1: ์
0: เงินสด 600,000 ถ้าเงินผ่อนดาวแค่ 30% เจ้าผ่อน60เดือนชอบสีไหนสีดำสีขาวสีแดงปั้งใจสีไหนเจ้า
1: สอบนี้สอบกู้สีแต่ว่าบ่มีสตางค
0: ์ปดโทรโมสังโคอย่าเตอะยุบแล้วมาเอาปั้นยังไม่ได้ลองหมาสักกันแต่เน้อคนอย่างมาเซอะมาเหงาดีนะมาเจออีบ่เหงาถ้าเจอใส่แม่จันดีแม่อีบ่เหงาแล้วจะหนาวยุบแล้วบ่ซื้อโดนยูฟาดกูลายเน้อไป
1: มันโลดก็ว่าพักกาดนี่ฮะ
2: คุณบ่เหงาคะฝ่ายบุคคลขอเชิญพบตัวด่วนค่ะ
0: ได้ค่ะ

0: อจันดี
1: เจ้า
0: ลูกสาวได้ทำงานจ้าดียังมาขายผักแคบผักปังอยู่กะ
1: ก็ขายไปเนี้ยอยู่บ้านของง่อมจะอู้เรื่องลูกค่ะ
0: เอออู้เรื่อง
1: ทำงานดีแท้ดีว่าได้อยู่โซลูมขายรถก่อนเนาะจะบอกขี้บัวเงานะ
0: ได้เงินเดือนเท่าไหร่ไอ้บัวเงา
1: สิบเดือนบุญ
0: ฮะ
1: ไอ้แม่ไอ้แม่ยังไอ้น้อยมาเดี๋ยวนี่นะบัวเงาอย่ามาโชคดีย
2: ังได้ลูก
1: มาเดี๋ยวเนี่ยปั้นแจกทรงขาวบัวเงาพักร้อนตลอดชีวิตที่บ้านข่าวดีแถมแล้วแล้วมึงแบบเนี้ยยังได้ลืม
2: ปั้นได้พักร้อนมือ
1: แม่เจ้าก็เอาตำลายแม่จันดีนะกะเจ้าย
2: ังได
1: ้ยุบครัวแล้วบ่ซื้อเจ้าด่าลูกค้าออกร้านเลย
2: อ
1: ี
2: กอย่างนั้นไหวลูกแม่จันดีไปยุบครัวบัดซื้อด่าอีน้อยมึงต้องเอาอย่างแม่มึงแล้วประเดี๋ยวนี้อย่าเล่าพักร้อนละไก่น้อย
1: เจ้าแม่ฉลองใหญ่เลยนะแม่เน
2: าะเอาเลยเอาเลยเนาะหมู่เจ้ากัดเจ้าลีปี่ปี่น้องน้องแม่เลี้ยงจันดีขอเชิญกินเลี้ยงอีน้อยเออเออเออ
0: เนื่องในงานน่ะยังไม่เลี้ยงจันดี
2: เนื่องในงานอีน้อยได้พักร้อนตลอดชีวิต
0: ฮะ
2: หันปวดสอบน้อย

0: อีน้อย
1: เจ้าม
0: านี่ก่อนบัดเดี๋ยวนี้แนวต้องร่วมมือกับอีแม่จัดการป้อมึงไปเด็ดเป็นขาด
1: มันนี่หยัง
0: เพราะมันกินเหล้าอะเพ่งหัวงมไปงมมาบัดเดี๋ยวเนี่ยเอาจ่อยกันบัดเดี๋ยวนี้อีแม่จะมอบหมายในฐานะที่มึงหลวกอีแม่จะให้มึงจัดการป้อมึงตามระเบียบสังคม
1: มามานี่เจ้าจะจัดการคนเดียวอีแม่บ่บ
0: ่มานี่สูมาฟังอีน้อยนั่งลงนั่งลง
2: หยังหยังไหน
1: กึดกอยเหรอว่าอีป้อกินเหล้าปีหนึ่งน่ะ365วันอีป้อกินเหล้าเสี่ยงไปกี่ขวด
2: อันปีหนึ่ง365วันอันอีป้อกิน365ขวด
1: บ้าได้อีป้อต้องลดลง
2: อะเหมาใจไปได้กะ
1: บ้าได
2: ้ลดยังไง
1: ลดลงคือมันต่ำเหลือเก่าอะ
2: ป้อขอดเดือนได้30ขวดอ่ะ
1: บ้าได้บ้าได้บ้าได้ต่ำเหลือนั้น
2: อ๋อกันลดเข้าลดเข้าก็ขอวันขวดอ่ะ
1: เออเอียงแฟนนะไม่เน
0: า
1: ะเออวันขวดเอียงแฟนกัน
0: เออเนี่ย
1: ตกลง
0: จัดระเบียบสังคมอย่างนี
2: ้วันขวด

0: ระโมจังโคระสุเนอร์สุปดาเป็นวงเป็นน้ำยังจังหลังเนาะ
1: ยังเหลียวผู้สูงเปิดว่าน้ำตาจะกลายเป็นน้ำเนาะคนตาจะข้ามบัดได้
0: ช่วยเอาพระเจ้าประทับเป็นดีจังนี่เปิ่งเนอร์สุเนอร์มาได้เป็นวงเป็นหามยังทั้งหลังข้าถึงมาเอาไปก็จะบวชที่สู่สามเดือน
1: เออบวชก็บวชบวชก็บวชขอมันแน่สักลายตะกุศล
0: ข้าถึง

0: พ่ออีพ่อห้องเองไหมยังอีพ่อจะบวชที่แม่3เดือนแต่กะ
1: บ่าบวชเลี้ยวอีพ่อจะเอาเมียเฉเลี้ยว
0: โหอีแม่ตายยังบ่ถึง3เดือนเด้อแล้วอีพ่อจะไปเอาไผ
1: อีพ่อจะเอาบวชนำมันหลายตรงเนี่ย
0: บ่าเอาบ่าเอาเองบ่ฮึเอาบวชนำมันนู่นเองเขาเพ่อีพ่อแก่แล้วผัวเปิ้นบ่ฮักอีพ่อแท้ผัวเปิ้นจะจุเอาข้าวของอีพ่อทั้งอันนักจ้า
1: ถ้าถูกบังเอิญอีพ่อเอาบอลนำนะวันบุกเอาตุเจ้ามาจ่องตนอีพ่อถึงจะกินยาตายคือมาเลี้ยวมันหลอดไปอย่าง
0: ป้องดักดักจะไม่ให้อายเปิ้นเอาก็เอา
1: ถูกคือเอาแท้กะ
0: แท้กะ

0: 伊拉以前一条有个
1: 有个买人还买不
0: 就把我娘的我南面一包把爹你们给把给火干把爸爸这里拉一包也了
1: 哎好个把爹把娘那咯因为就把一包路能靠爱就奔
0: 就把那把用个个火一包把那把路管管出一包เลย
1: เอาอย่างนี้อีปอจะไปให้ดักเนี่ยปิกไปบอกผู้บนนำเมียอีปอบ่ต้องฮือมันปิกละต่อไปเนี่ยเอ็งจะบ่ยุ่งกับครอบครัวอีปอเอ้ยคนเฒ่า

0: 前一条油干，
1: 还一门眼还冒一
0: 包，我难免一包你。
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ม้วนของข้าบาทไทยวันตาแห่นแห่ห่วมปู่จ๋าม่วนกองคับฟ้อนวาดลีลาล่องนานน้ำเนอสักเสริญเปล่าเตะต้องดังห้องเวียงสวรรค์